0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั่วประเทศนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายกระทรวงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง
1: สหรัฐเตรียมถอนกำลังทหารออกจากฐานทัพแห่งสุดท้ายในอิรักท่ามกลางความกังวลว่าอิหร่านและพันธมิตรจะขยายอิทธิพลในภูมิภาคตะวันออกกลางมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยทำผลงานวันเดียวคว้าเพิ่ม3เหรียญทองต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยขณะที่กระทรวงการคลังจะตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมขับเคลื่อนการเยียวยาอย่างเต็มรูปแบบครบวงจร
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนปี2569ได้ใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 ล้านบาทตั้งเป็นเงินสำรองสำหรับช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศซึ่งคาดว่าจะเพียงพอสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยการช่วยเหลือเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่กำหนด
3: วันนี้เราใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 กว่าล้านบาทมาตั้งสำรองสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนก็น่าจะเพียงพอในการเยียวยาแล้วก็เพียงพอในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทั่วประเทศตอนนี้มันมีเกณฑ์ซึ่งทางพื้นที่ทางหน่วยงานต้องนำเสนอขึ้นมาแล้วก็มีคณะกรรมการคราวนี้ในการบริหารสถานการณ์อุทกภัยวันนี้ก็ยืนยันอีกครั้งนึงว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีอย่างท่านเอกนิติก็ดูภาคกลางแล้ววันนี้ก็ได้แต่งตั้งเพิ่มเติมคือให้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญได้เป็นตัวแทนของคณะมนตรีดูกทม.คอยกำกับสั่งการประสานงานดำเนินการแก้ไขปัญหาน
2: ายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ากระทรวงการคลังได้เร่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมณกระทรวงการคลังเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเบ็ดเสร็จในการอำนวยความสะดวกรับเรื่องร้องเรียนและประสานงานความช่วยเหลือแก่ประชาชนตลอดจนผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัยโดยร่วมมือกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ7 แห่งอาทิธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยเพื่อขับเคลื่อนมาตรการเยียวยาอย่างเต็มรูปแบบครบวงจรขณะที่นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าข้อมูลล่าสุดมีโรงงานผู้ประกอบการ SME นิคมอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยใน40จังหวัดซึ่งสร้างความเสียหายเบื้องต้นกว่า22ล้านบาทแก่สถานประกอบการ 1,267 แห่งจึงเร่งมาตรการเยียวยาอย่างเร่งด่วนทั้งการพักชำระหนี้การเติมทุนฉุกเฉินฟื้นฟูกิจการผ่าน SME D Bank การพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีโครงการฟื้นฟู Rebuild SMEและการระดมทีมช่างเข้าซ่อมแซมเครื่องจักร
4: ผมได้ขอให้ทุกๆสำนักงานนะครับอุตสาหกรรมจังหวัดในทุกๆจังหวัดทั่วประเทศนั้นประสานกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาแล้วก็หน่วยงานต่างๆเพื่อซ่อมแซมแล้วก็ฟื้นฟูเครื่องจักรที่ได้รับผลกระทบนะครับของพี่น้อง SME ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม
2: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับหน่วยงานในสังกัดทุกพื้นที่เตรียมฟื้นฟูอาชีพและผลผลิตทางการเกษตรภายหลังน้ำลดอาทิเมล็ดพันธุ์ต้นพันธุ์พืชและชีวพันธุ์หรือเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมโรคพืชซึ่งพร้อมทยอยแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรได้ทันทีเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ขณะที่วันนี้นายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายกระทรวงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง
5: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่บ้านเอื้ออาทรคลองถนนบางเขนเขตสายไหมเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาเพื่อมอบถุงยางชีพและพูดคุยสอบถามปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จากนี้ไปจะมีการประชุมทุกวันในเวลา 8 นาฬิกาเพื่อประสานงานกันของทุกหน่วยงานให้สอดคล้องเป็นเนื้อเดียวกันพร้อมเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะผู้บริหารลงเรือเข้าพื้นที่ชุมชนเคหะร่ม933เขตลาดกระบังเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและนำอาหารปรุงสุกใหม่น้ำดื่มยานมผงเด็ก และสิ่งของจำเป็นเข้าไปส่งมอบถึงชุมชนที่รถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้ด้านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่สถานีสูบน้ำประเวศบุรีรมย์เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมหารือแนวทางบริหารจัดการน้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเน้นย้ำว่าขณะนี้ต้องดำเนินการทั้งการบริหารจัดการน้ำและการดูแลประชาชนควบคู่กันนายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำท่วมขังและน้ำรอการระบายในทุกพื้นที่โดยเฉพาะจุดวิกฤตอย่างเคหะร่มเกล้าและเขตลาดกระบังพร้อมประเมินสถานการณ์เป็นรายจุดอย่างใกล้ชิดหากพบว่าการระบายน้ำล่าช้าให้เร่งประสานจัดส่งเครื่องสูบน้ำเข้าเสริมกำลังทันทีเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนอกจากนี้ได้สั่งการให้เตรียมแผนฟื้นฟูเร่งทำความสะอาดจัดเก็บขยะสิ่งปฏิกูลฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมให้กลับมาใช้งานได้และในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยปี2569ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ในลุ่มน้ำท่าจีนและการเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลมีผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่4จังหวัดลุ่มน้ำท่าจีนประกอบด้วยชัยนาทสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครร่วมประชุมนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามสถานการณ์อุทกภัยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ประสบภัยพร้อมมอบถุงยังชีพและยาให้ประชาชนและกลุ่มเปราะบางที่วัดท่าดินแดงอำเภอผักไห่และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาปิดท้ายที่นายอัครนันท์ กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีพร้อมนำสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นและอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยกำชับ3จังหวัดกลุ่มภาคตะวันตกให้บริหารจัดการน้ำตามเส้นทางของแม่น้ำแม่กลองให้สอดคล้องกันเน้นการเตือนภัยล่วงหน้านายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยร่วมประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันตกได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อวางมาตรการป้องกันเชิงรุกก่อนเกิดภัยโดยเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทั้ง3จังหวัดวางแผนบริหารจัดการน้ำและวางแผนรับมือตามเส้นทางของแม่น้ำแม่กลองอย่างสอดคล้องกันโดยให้จังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามเตรียมพร้อมรับมวลน้ำหลากจากกาญจนบุรีล่วงหน้าจะตั้งศูนย์พักพิงเตรียมการแจ้งเตือนล่วงหน้าและเร่งอพยพประชาชนให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางรายบุคคลก่อนที่น้ำจะเข้าท่วมพื้นที่
6: กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกรุงเทพมหานครตั้งจุดบริการทางการแพทย์ดูแลชาวเคหะชุมชนร่มเกล้าใช้วิดีโอคอลผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมพบแพทย์ทางไกลเพื่อให้คำปรึกษาและประเมินอาการให้ผู้ป่วยได้รับการดูแล
2: นายพัฒนาพร้อมพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายให้ทีมกรมการแพทย์ประสานงานกับกรุงเทพมหานครจัดตั้งจุดบริการทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้บริการด้านการแพทย์สาธารณสุขรองรับประชาชนในเคหะชุมชนร่มเกล้ากรุงเทพมหานครและปรับใช้ระบบวิดีโอคอล DMS เทเลพบแพทย์ทางไกลผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมเพื่อให้คำปรึกษาประเมินอาการวางแผนการรักษาจัดส่งยาแก่ผู้ประสบภัยเพื่อให้ได้รับการดูแลต่อเนื่องรวมทั้งสื่อสารวิธีการใช้แอปพลิเคชันให้ประชาชนเข้าใจส่วนต่างจังหวัดมีข้อสั่งการให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่5และ6ประสานข้อมูลและการระบายน้ำกับหน่วยงานด้านชลประทานเพื่อวางแผนการจัดระบบบริการผ่องถ่ายผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่เป็นพื้นที่ประสบภัยไปยังโรงพยาบาลที่ปลอดภัยสำรวจบัญชียาคงคลังคลังยาระบบกระจายยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้มีความพร้อมให้ผู้บริหารผู้บัญชาการเหตุการณ์ฝ่ายการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งในพื้นที่ประสบภัยอยู่และลงพื้นที่แก้ไขปัญหาการดำเนินงานด้านการแพทย์สาธารณสุขอย่างทันท่วงทีรวมทั้งให้กรมควบคุมโรคกรมอนามัยกรมสุขภาพจิตเตรียมความพร้อมหลังน้ำลด จัดเตรียมแผนฟื้นฟูเฝ้าระวังควบคุมโรคการจัดการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมการเยียวยาจิตใจให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ในจังหวัดที่ประสบอุทกภัยด้วยสำหรับสถานการณ์อุทกภัยภาพรวมได้ขยายผลกระทบเพิ่มเป็น25จังหวัดกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทีมแพทย์และสาธารณสุขลงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่อดูแลประชาชนทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางรวมเป็น 5,313 รายสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์รวม 7,756 รายการมีผู้รับบริการสะสม 9,838 รายล่าสุดได้สำรองยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยไว้อย่างเพียงพอเป็นกลุ่มยาต้านจุลชีพยังคงมียาด็อกซิไซครีน100มิลลิกรัมสำหรับรักษาโรคฉี่หนูคงคลังรวม 1,591,783 แคปซูลชุดยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวม 28,877 ชุดและชุดตรวจไข้หวัดใหญ่ 66,163 ชุดชุดตรวจโรคฉี่หนู 7,979 ชุดนฤมลอุดมพรรายงาน
0: กรุงเทพมหานครประกาศสั่งปิดโรงเรียนสังกัดในพื้นที่ประสบอุทกภัยระดับสูง15เขตตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์นี้สำนักการศึกษากรุงเทพมหานครออกประกาศเรื่องปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงเพื่อให้โรงเรียนสามารถตรวจสอบทรัพย์สินและจัดเตรียมสถานที่ให้พร้อมต่อการจัดการเรียนการสอนและการสอบปลายภาคเรียนได้อย่างปลอดภัยโดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการสั่งปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษพุทธศักราช2541ข้อ5วงเล็บ3จึงมีคำสั่งให้ปิดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยระดับสูงจำนวน15เขตเป็นเวลา3วันตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์นี้ได้แก่เขตคลองสามวาเขตคันนายาวเขตจตุจักรเขตบางเขนเขตบางกะปิเขตบึงกุ่มเขตประเวศเขตมีนบุรีเขตลาดกระบังเขตวังทองหลางเขตสวนหลวงเขตสะพานสูงเขตสายไหมเขตหนองจอกและเขตหลักสี่โดยให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนชดเชยในภายหลัง
6: คณะรัฐมนตรีอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางวงเงินกว่า 1,206 ล้านบาทให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาดูแลนักเรียนและนักศึกษาให้ได้รับค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพต่อเนื่องไม่ให้หลุดจากระบบการศึกษานางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นภายในกรอบวงเงินกว่า 1,206 ล้านบาทให้แก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เพื่อสนับสนุนการให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียนนักศึกษาสำหรับเป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพเพื่อให้สามารถโอนเงินให้แก่นักเรียนนักศึกษาและผู้กู้ยืมกว่า 141,000 รายได้อย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณงบประมาณส่วนนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้การโอนเงินค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพของผู้กู้ยืมดำเนินต่อไปโดยไม่สะดุดช่วยให้นักเรียนนักศึกษาสามารถเรียนต่อได้อย่างต่อเนื่องไม่หลุดออกจากระบบการศึกษาและลดผลกระทบจากข้อจำกัดด้านสภาพคล่องของกองทุน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลยกระดับการปรับปรามโนมินีและทุนต่างชาติที่ฝ่าฝืนกฎหมายโดยกระทรวงพาณิชย์กำหนดเรื่องนี้เป็น1ใน9ภารกิจเร่งด่วนและเพิ่มการตรวจสอบให้ครอบคลุมตั้งแต่การจัดตั้งบริษัทไปจนถึงการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นกรรมการและผู้มีอำนาจลงนามภายหลังจดทะเบียนหากพบความเสี่ยงจะตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนและข้อเท็จจริงร่วมกับเครือข่าย23หน่วยงานแต่ต้องย้ำว่าการถูกจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงไม่ได้หมายความว่าเป็นโนมินีและการมีต่างชาติถือหุ้นไม่ได้ถือว่าผิดโดยอัตโนมัติเป้าหมายคือจัดการกับทุนที่ใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยไม่สร้างอุปสรรคต่อนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนอย่างต้องและสุจริตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมือง พระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
0: 7:16 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสหรัฐเตรียมถอนกำลังทหารออกจากฐานทัพแห่งสุดท้ายในอิรักภายในวันนี้ตามข้อตกลงปี2567ในสมัยของประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งถือเป็นการปิดฉากปฏิบัติการทางทหารที่ยืดเยื้อมานานกว่า2ทศวรรษและมีทหารอเมริกันเสียชีวิตมากถึง 4,500 นายขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงของอิรักระบุว่าการถอนกำลังทางทหารสหรัฐในครั้งนี้อิหร่านจะได้ประโยชน์ในเชิงยุทธศาสตร์เนื่องจากเป็นการกำจัดกองกำลังที่ถ่วงดุลอำนาจของอิหร่านในอิรักมานานหลายปีรวมถึงกลุ่มติดอาวุธที่สนับสนุนอิหร่านอาจขยายอิทธิพลด้านความมั่นคงและการเมืองอีกด้วยด้านนายอาบูมอยตาบาอัลยาซิรีผู้บัญชาการกลุ่มติดอาวุธในอิรักซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านกล่าวว่าการถอนกำลังทหารสหรัฐออกจากอิรักถือเป็นชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์ซึ่งอธิปไตยของประเทศไม่สามารถรักษาไว้ด้วยกองกำลังต่างชาติแต่เกิดจากกองกำลังต่อต้านและเจตจำนงของประชาชน
6: คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC 12ประเทศที่นำโดยสหรัฐมีมติเห็นชอบที่จะต่ออายุของกองกำลังปราบปรามกลุ่มอาชญากรรมในเฮติออกไปอีก6เดือนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงก่อนการเลือกตั้งทั่วไปในเฮติในวันที่13ธันวาคมนี้ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีขณะที่กลุ่มติดอาวุธยังคงควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศจนส่งผลให้ประชาชน 1,500,000 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางเหตุความรุนแรงจากกลุ่มอาชญากรรมที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องหลังเหตุการณ์สังหารประชาชนอย่างน้อย11รายเพื่อเป็นการแก้แค้นที่กองกำลังปราบปรามดังกล่าวสังหารสมาชิกกลุ่มอาชญากรรมรวมถึงเหตุการณ์สังหารหมู่ที่มีผู้เสียชีวิตราว47รายและถูกลักพาตัวไปอีก50ราย
0: สำนักข่าว AFP รายงานว่ารัฐบาลออสเตรเลียสั่งการให้ทุกหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าอย่างเร่งด่วนและรายงานผลการตรวจสอบทั้งหมดไปยังกระทรวงมหาดไทยออสเตรเลียนายริชาร์ดมาลส์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออสเตรเลียระบุว่าปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในปฏิบัติการของออสเตรเลียด้วยความรวดเร็วอย่างก้าวกระโดดและระบบของรัฐบาลจำเป็นต้องพัฒนาโดยทันทีซึ่งไม่อาจรอให้ระบบคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าเกิดความล้มเหลวและค่อยดำเนินการเปลี่ยนแปลงโดยจะต้องระบุช่องโหว่และรับมือก่อนจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังโมเดล AI ของ OpenAI เจาะระบบบริการสุขภาพออสเตรเลียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อมูลและเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้
6: หน่วยควบคุมไข้เลือดออกแห่งชาติศรีลังกาหรือ NDUC ขออภัยค่ะ NDCU เปิดเผยว่าศรีลังกามียอดผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมมากกว่า 1,127 คนและเสียชีวิตอย่างน้อย77รายแล้วในช่วง9เดือนแรกของปีนี้ซึ่งถือเป็นจำนวนที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี2560โดยเขตกัมปาฮาในจังหวัดเวสเทิร์นถือเป็นพื้นที่ที่มีผู้ป่วยมากที่สุดจำนวน 21,234 คนหรือประมาณ 21.21% ของจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดด้านแพทย์หญิงตาซิล่าซามาเรียเวียร่าแพทย์ชุมชนของ NDCU เตือนว่าฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงให้จำนวนผู้ป่วยสูงขึ้นไปอีกเนื่องจากมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกรวมถึงการจัดการขยะอย่างไม่ถูกวิธีพร้อมขอให้ประชาชนดูแลสภาพแวดล้อมให้สะอาดและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อช่วยลดจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกให้ได้มากที่สุดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาแบดมินตันชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศวิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะโนเคียนยูมืออันดับ13ของโลกจากสิงคโปร์2-0เกม สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวไทยคนแรกที่ได้เหรียญทองเอเชียนเกมในรอบ56ปีพร้อมได้กลับขึ้นตำแหน่งมือหนึ่งของโลกอีกครั้งอีสปอร์ตพับจีโมบายทีมชาติไทยนำโดยสาธิตถนอมจิตกัปตันทีมพร้อมด้วยปวริศวงทองหัสชัยสุภชัยสิงแก้วภูมิรักพีวรรณะเลิศสกุลและณัฐวุฒิหมื่นสาคว้าเหรียญทองได้สำเร็จด้วยคะแนนรวม128คะแนนโดยเอาชนะคู่แข่งจาก11ชาติจากการแข่งขันทั้งหมด12แมตช์เซปักตะกร้อรอบชิงชนะเลิศทีมเดี่ยวชาย

0: ีมวิ่งผลัดของไทยประกอบด้วยไม้หนึ่งณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมสุภานิชพูนเกิดภูริพลบุญสอนและไม้สุดท้ายจิราภัทรขันอ่อนตาเข้าเส้นชัยอันดับ2ด้วยเวลา 40.87 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จโดยจีนเข้าอันดับ1ด้วยเวลา 40.78 วินาทีมวยสากลสมัครเล่นรอบรองชนะเลิศรุ่น54กิโลกรัมหญิงนัทนิชาจงโปร่งกลางเอาชนะคะแนนสุคิมินามิกินักชกเจ้าภาพญี่ปุ่น3-2เสียงผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นเหรียญทองเจอกับปังโซมีจากเกาหลีเหนือในวันที่2ตุลาคมสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน143เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น45เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองส่วนไทยขึ้นมาอยู่อันดับ5มี12เหรียญทอง9เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงศึกจักรยานทางไกลนานาชาติทัวร์เดอลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียในสเตจที่3ระยะทาง 189.7 กิโลเมตรมีนักปั่นลงชิงชัย120คนโดยนักปั่นไทยที่ทำผลงานดีที่สุดคืออภิสิทธิ์สุพรรณได้อันดับ10ของเอเชียเวลา4ชั่วโมง 31.59 นาทีส่วนแชมป์ประจำสเตจเป็นของมัตเตโอมานูเชลลี่นักปั่นอิตาลีขณะที่นักปั่นไทยคนอื่นๆทั้งพีระพลชาวเชียงขวางตุลธรโสสลามธนาคารชยาสมบัติธนชาติยะตันและนพชัยกล้าหาญก็เข้าเส้นชัยเป็นกลุ่มใหญ่ทำเวลา4ชั่วโมง 31.59 นาทีเท่ากันพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:02 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร28เซนติเมตรและเวลา 19:15 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร4เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:34 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง11เซนติเมตรและเวลา 14:45 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:09
2: 1นาทีกับกปท.
3: ผู้ที่ใช้เกียร์ออโต้ควรหลีกเลี่ยงการขับรถลุยน้ำแต่หาก

0: อีกเลี่ยงไม่ได้หลังจากรถผ่านการลุยน้ำแล้วควรรีบนำรถเข้าตรวจเช็คระบบเกียร์หากมีน้ำเข้าควรทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ใหม่เพื่อประสิทธิภาพในการขับขี่ทั้งนี้ภายหลังการขับรถลุยน้ำอาจประสบปัญหาเข้าเกียร์รถไม่ได้เพราะคลัตช์ติดให้แก้ไขโดยนำรถออกทดสอบบนถนนโล่งๆด้วยการติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้สักครู่จนถึงอุณหภูมิทำงานแล้วดับเครื่องจากนั้นเหยียบคลัตช์เข้าเกียร์หนึ่งสตาร์ทเครื่องทั้งที่เข้าเกียร์หนึ่งรถจะวิ่งไปข้างหน้าโดยขณะเครื่องติดและรถเริ่มวิ่งให้สังเกตดูว่าคลัตช์หลุดหรือไม่ถ้ายังไม่หลุดให้ลองเริ่มปฏิบัติตามข้างต้นใหม่โดยต้องแน่ใจว่าทดสอบในถนนที่โล่งจริงๆและขับด้วยความระมัดระวังอย่างสูงค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าพระเต้าทักษิโณทกพระเต้าทักษิโณทกเป็นภาชนะใส่น้ำซึ่งเป็นเครื่องราชูปโภคของพระมหากษัตริย์มีลักษณะคล้ายคนโทมีพวยสำหรับเทน้ำและมีขันรองรับน้ำในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ที่สวรรคตหรือสิ้นพระชนแล้วเจ้าพนักงานในพระราชพิธีจะเชิญพระเต้าทักษิโณทกไปถวายพระมหากษัตริย์สมเด็จพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นเจ้าฟ้าลงมาถึงหม่อมเจ้าเพื่อทรงใช้กรวดน้ำคำราชาศัพท์เรียกว่าทรงหลังทักษิโณทก
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมตอนที่3พิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมเรียกว่านิกาหรือนิกะห์โดยส่วนมากมักจัดขึ้นที่บ้านหรือมัสยิดในชุมชนของฝ่ายหญิงซึ่งองค์ประกอบสำคัญจะต้องมีวะลีหรือผู้ปกครองของฝ่ายหญิงและชายมุสลิมอย่างน้อย2คนเมื่อเริ่มพิธีจะมีการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานอิหม่ามจะแสดงธรรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสามีภรรยาและหลักการครองเรือนจากนั้นผู้ปกครองฝ่ายหญิงจะกล่าวยกเจ้าสาวให้แก่เจ้าบ่าวและเมื่อเจ้าบ่าวกล่าวรับก็เป็นอันเสร็จพิธี
6: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
7: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์แพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้ฉี่หนูในช่วงน้ำท่วมค่ะ
8: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจัญญาอ่าน
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
10: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
11: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
8: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมควบคุมโรคเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้ฉี่หนูในช่วงน้ำท่วมพร้อมแนะนำประชาชนระมัดระวังการสัมผัสน้ำและดินโคลนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องเดินลุยน้ำหรือทำความสะอาดบ้านหรือพื้นที่อื่นๆหากมีไข้สูงปวดเมื่อยน่องหรือตาแดงให้รีบพบแพทย์ทันทีและห้ามซื้อยามารับประทานเองโดยเด็ดขาด ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
12: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
13: ค่ะสวัสดีค่ะ
12: ค่ะคุณหมอคะทำไมในปีนี้เนี่ยค่ะอัตราผู้ป่วยในโรคฉี่หนูถึงสูงกว่าค่ามาตรฐาน5ปีย้อนหลังคะและปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ผู้ป่วยในมีอัตราสูงขึ้นเกี่ยวข้องกับบริบทความเสี่ยงในพื้นที่หรือว่าเรื่องของน้ำท่วมหรือไม่คะ
13: คือก็ต้องเข้าใจตรงตัวโรคฉี่หนูก่อนนะคะคือโรคฉี่หนูเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียนะคะซึ่งเป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คน
12: ค่ะ
13: ซึ่งสัตว์ที่เป็นรังโรคอะค่ะก็คือหนูคือเชื้อนะคะจะอยู่ในปัสสาวะของหนูที่ติดเชื้
12: อ
13: นะคะแล้วก็ความสำคัญของเชื้อนี้ก็คือว่าเวลาหนูหรือว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างอื่นนะคะอย่างที่มีรายงานก็มีสุนัขวัวแกะแพะพวกนี้ค่ะก็จะมีเชื้ออยู่ได้นะคะเวลาเขาเชื้อเอามาในปัสสาวะเนี่ยมันจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมในน้ำในดินได้หนักได้เป็นเวลานานนะคะก็อาจจะเป็นหลายเดือนเลยทีเดียวนะคะทีนี้เวลาที่น้ำฝนตกหนักๆหรือว่ามีน้ำท่วมแบบนี้ค่ะมันก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างนึงที่จะทำให้เกิดการปนเปื้อนนะคะของเชื้อค่ะไปยังพื้นที่ที่มีแหล่งรังโรคอยู่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจึงมักเห็นว่าในช่วงฤดูฝนนะคะบางทีดูเหมือนกับว่าอุบัติการณ์ของโรคฉี่หนูนะคะดูเหมือนอาจจะดูปรับเพิ่มขึ้นแต่เล็กน้อยนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าเราไปดูข้อมูลของประเทศเราจะพบว่ามันสามารถที่จะพบปรับปลายได้ตลอดทั้งปีนะคะและถ้าเราดูข้อมูลในช่วง2เดือนที่ผ่านมานะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเปรียบเทียบปี69กับปี68
12: ค่ะ
13: ก็ยังอยู่ใกล้ๆเคียงกันแต่ว่ามันจะสูงกว่าค่ามาตรฐาน5ปีย้อนหลังซึ่งแปลว่ามันอาจจะมีเรื่องของจำนวนฝนปริมาณฝนอะไรที่มีส่วนในเรื่องของการมาเกี่ยวข้องตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นโรคที่แท้จริงแล้วเราจะต้องมีการเฝ้าระวังกันทั้งปีเลยนะคะโดยเฉพาะในปีที่มีฝนตกหนักมีน้ำเยอะแล้วก็ต้องเรียนว่ามีผู้เสียชีวิตนะคะที่มีการรายงานอยู่นี่ก็จะเกือบทุกเดือนเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นโรคที่ยังต้องมีการเฝ้าระวังนะคะแล้วก็ใส่ใจกันอยู่ตอนนี้นี่ตอนที่เราเฝ้าระวังในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมกับพื้นที่ที่ไม่มีน้ำท่วมตอนนี้เราดูอุบัติการณ์อาจจะยังไม่ได้แตกต่างกันชัดเจนแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องดูตอนหลังจากที่น้ำล้นลงไปแล้วนะคะประมาณสักสองสัปดาห์ว่าเราจะมีเคสของตัวไข้ตัวโรคฉี่หนูหรือตัวเลปโตสไปโรซิสมีเพิ่มขึ้นให้เห็นอย่างชัดเจนหรือเปล่านะคะก็คงจะต้องยังคงมีการเฝ้าระวังกันต่อไปค่ะค่ะ
12: ค่ะคุณหมอคะน่าจะหลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับในพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้ค่ะจำเป็นจะต้องเดินลุยน้ำท่วมขังเป็นเวลานานๆค่ะแต่ว่าไม่มีบาดแผลอย่างนี้ค่ะคุณหมอมีโอกาสที่จะติดเชื้อไข้ฉี่หนูได้มากน้อยแค่ไหนคะ
13: โอเคค่ะก็คืออย่างที่เรียนให้ทราบนะคะว่าเชื้อเนี่ยอยู่ในปัสสาวะของสัตว์ที่ติดเชื้อแล้วก็เวลาที่เขาปัสสาวะออกมาแล้วบางทีมันจะเวลาเกิดฝนตกเนี่ยนะคะน้ำก็อาจจะพาเชื้อไหลลงสู่แอ่งน้ำต่างๆนะคะอยู่บนพื้นดินได้ซึ่งทำให้ประชาชนเนี่ยเวลาสมมติว่าถ้าต้องไปเดินลุยน้ำอะค่ะซึ่งแน่นอนทางเข้าที่เป็นหลักเลยก็คือเข้าทางบาดแผลนะคะแต่กรณีซึ่งถึงเราไม่มีบาดแผลค่ะแต่ถ้าเราต้องแช่น้ำเป็นเวลานานๆอาจจะทำให้ผิวหนังค่อนข้างที่จะอ่อนนุ่มแล้วก็เปื่อยนะคะเพราะงั้นก็จะสามารถเป็นทางเข้าของเชื้อด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นแนะนำว่าถึงแม้เราจะไม่ได้มีบาดแผลแต่ก็แนะนำว่าควรจะหลีกเลี่ยงนะคะถ้าทำได้ในเรื่องของการที่ต้องลุยน้ำหรือแช่น้ำนานๆนะคะอันนี้ก็จะสามารถที่จะทำให้เชื้อเนี่ยค่ะเข้าได้ทางผิวหนังที่มีการอ่อนนิ่มเอาลงนะคะเมื่อต้องแช่น้ำเป็นระยะเวลานานๆค่ะ
12: ค่ะคุณหมอคะมาถึงเรื่องอาการบ้างค่ะคุณหมอคะสำหรับผู้ที่ติดเชื้อค่ะในคนเนี่ยค่ะจะมีลักษณะอาการอย่างไรคะที่เราจะเห็นได้ชัดเจนเลย
13: ค่ะไข้ตัวโรคไข้ฉี่หนูนะคะหรือเรียกว่าเลปโตสไปโรซิสเนี่ยค่ะจะมาด้วยอาการของไข้สูงฉีดพลันค่ะซึ่งจริงๆแล้วระยะเวลาอาการป่วยอะค่ะทั้งหมดจะประมาณสัก2สัปดาห์นะคะแต่เพียงแต่ว่าช่วงที่เป็นมีไข้และมีเชื้อแบคทีเรียค่ะต้องบอกว่าไข้ฉี่หนูนี่เป็นการติดเชื้อแบคทีเรียนะคะแต่เป็นการเชื้อจากสัตว์สู่คนนะคะ เป็นแบคทีเรียในช่วงสัปดาห์แรกอะค่ะคนไข้จะมาด้วยเรื่องของไข้สูงนะคะปวดเมื่อยตามตัวมันจะดูคล้ายๆไข้หวัดใหญ่หรือไข้เลือดออกในช่วงแรกๆแต่ว่ามันจะมีประเด็นเฉพาะนิดนึงตรงผู้ป่วยในเรื่องของโรคไข้ฉี่หนูเนี่ยค่ะอาจจะไม่ค่อยมีอาการทางระบบทางเดินหายใจเท่าไหร่คือไม่ค่อยเจ็บคอไอน้ำมูกคือถ้ามีอาการเหล่านี้เราอาจจะนึกถึงไปเชื่อมไปเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจเช่นไข้หวัดใหญ่อะไรพวกนั้นนะคะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของการปวดน่องไงกล้ามเนื้อน่องนะคะได้มากๆนะโดยเฉพาะตรงอาจจะปวดตรงกล้ามเนื้อน่องแล้วก็ตรงที่หลังได้ค่ะนะคะเฉพาะเจาะจงตรงนี้แต่ถ้าเป็นพวกไข้เลือดออกไข้หวัดใหญ่อันนี้มันจะเหมือนกับปวดไม่ตามตัวทั่วไปจะไม่ได้เฉพาะเจาะจงแค่ตรงที่น่องหรือตรงที่หลังและถ้าเป็นส่วนหนึ่งของโรคไข้ฉี่หนูค่ะประมาณปลายสัปดาห์แรกๆคืออาจจะมีไข้ผ่านไปแล้ว 3-4 วันละอาจจะเริ่มมีเหมือนตาเหลือง มีตัวเหลืองหรืออาจจะมีค่าไตที่ผิดปกตินะคะซึ่งอันนี้จะเป็นอะไรที่เราไม่ค่อยเจอในไข้เลือดออกแล้วก็ไข้หวัดใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นโดยหลักการทั่วไปเราจึงพยายามอยากจะวินิจฉัยได้ตั้งแต่ไข้ประมาณช่วง 3-4 วันแรกอะค่ะเพราะว่าโรคไข้ฉี่หนูเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียซึ่งแปลว่าเขามียาปฏิชีวนะในการรักษาซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะที่มีอยู่ในโรงพยาบาลทั่วๆไปเลยนะคะที่เราใช้กันบ่อยๆเลยนะคะเพียงแต่ว่าต้องเข้าสู่การรักษาโดยเร็วที่สุดได้ยาปฏิชีวนะโดยเร็วที่สุดส่วนใหญ่เคสที่ต้องเสียชีวิตไปบางทีอาจจะมีมาโรงพยาบาลล่าช้าวินิจฉัยได้ล่าช้าเหล่านี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้มีการแจ้งเตือนคือพูดง่ายๆคือคุณหมอค่ะส่วนใหญ่โดยเฉพาะถ้าอยู่ในพื้นที่จะมีความเฝ้าระวังและในเรื่องของตัวไข้ฉี่หนูเบื้องต้นเองเนี่ยนะคะการมาถึงตอนนี้เราจะมีชุดทดสอบเบื้องต้นสมมติมีไข้มาวันสองวันอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีทั้งเรื่องของการตรวจเลือดนะคะซึ่งสำหรับไข้เลือดออกเราก็จะมีชุดตรวจเดงกี NS1 แอนติเจนเนาะซึ่งอันนี้ก็บอกแล้วบอกเลยที่เป็นไข้เลือดออกนะคะหรือว่าถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วก็มีการสวอปเนาะเอาสิ่งคัดหลั่งที่ตรงบริเวณน้ำมูกที่ในจมูกนะคะหรือว่าที่คอนะคะไปตรวจก็เพราะว่าเป็นไข้หวัดใหญ่ก็ให้การรักษาไปแต่ในกลุ่มที่เราตรวจเบื้องต้นไม่พบทั้งไข้หวัดใหญ่และไข้เลือดออกนะคะและโดยเฉพาะถ้ามีประวัติอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมมีแปรหรือมีประวัติสัมผัสไปลุยน้ำเราก็จะนึกถึงนะคะคุณหมอก็จะนึกถึงในเรื่องของโรคไข้ฉี่หนูเมื่อนั้นเองแล้วเนี่ยก็จะมีการให้ยาปฏิชีวนะเลยโดยเร็วนะคะไม่ได้จำเป็นจะต้องรอผลพ่อเชื้อรอผลตรวจระดับภูมิคุ้มกันซึ่งมันอาจจะล่าช้าเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้นะเป็นสิ่งที่จะอยู่ในแนวทางการรักษาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าขอให้ประชาชนนะคะสมมติว่าถ้ามีไข้ปวดเมื่อยตามตัวปวดน่องนะคะสักประมาณ 1-2 วันแล้วไปลุยน้ำมาในช่วงประมาณสัก2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะขอให้รีบพบแพทย์นะคะแล้วก็แจ้งประวัติดังกล่าวนะคะเพื่อแพทย์จะได้มีการตรวจวินิจฉัยแล้วก็ให้การรักษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมและทันท่วงทีนะคะค่ะ
14: ค่ะคุณหมอคะสุดท้ายนี้นะคะทำไมการซื้อยาทานเองค่ะถึงทำให้อาการรุนแรงขึ้นและยาชนิดไหนบ้างนะคะที่อันตรายและก็ห้ามรับประทานอย่างเด็ดขาดเรื่องนี้นะคุณหมอมีคำแนะนำสำหรับประชาชนไหมคะ
13: โอเคค่ะคือในเรื่องของเอาเรื่องของเฉพาะเรื่องไข้ฉี่หนูเลยนะคะคือมันจะมียาที่ใช้รักษานะคะแล้วก็มีเรื่องของยาป้องกันนะคะซึ่งจริงๆต้องเรียนว่าตัวที่เป็นยาป้องกันนะคะมันก็จะเป็นตัวที่เราใช้ในการรักษานั่นแหละเพียงแต่ว่าเราไม่อยากจะใช้ยาโดยมากเกินไปโดยไม่จำเป็นนะคะเพราะฉะนั้นโดยทั่วๆไปเราจะแนะนำในการกินยาป้องกันโรคฉี่หนูเนี่ยนะคะหมายถึงว่ากินตอนช่วงที่ยังไม่ได้ยังสบายดีว่างั้นแต่ว่าอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะคะและมีประวัติก็คือเหมือนกับว่าต้องไปลุยน้ำนะคะนานๆหรือแค่น้ำนานเหล่านี้ค่ะมีประวัติไปสัมผัสหรือว่าถ้าโดยอาชีพนะคะก็เช่นอย่างเช่นอาสาสมัครที่กู้ภัยที่จะต้องสัมผัสน้ำกันแค่น้ำกันอยู่ทั้งวันในพื้นที่เสี่ยงนะคะหรือเกษตรกรที่ว่าต้องทำงานในพื้นที่เสี่ยงกรณีเหล่านี้ค่ะโดยเฉพาะในช่วงที่มีการระบาดอยู่นะคะเราก็จะแนะนำในเรื่องของการกินยาตัวนี้ป้องกันนะคะซึ่งการกินยาป้องกันเนี่ยนะคะต้องเรียนว่าต้องผ่านดุลพินิจของแพทย์นะคะเพราะว่าแพทย์จะต้องพิจารณาว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงจริงก็คือกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสน้ำนานแช่น้ำนานกลุ่มเสี่ยงด้วยอาชีพประมาณนี้ค่ะซึ่งก็จะมีการให้ยา ถ้าเกิดว่าในช่วงที่เขาไปสัมผัสหรือแช่น้ำนานนั้นอาจจะเป็นแค่ช่วงแค่สัปดาห์เดียวอาจจะกินแค่ครั้งเดียวแต
14: ่
13: ถ้าต้องมีการสัมผัสต่อเนื่องอาจจะต้องมีการทานทุกสัปดาห์ประมาณนี้นะคะแต่ว่าก็จะมีคำแนะนำว่าควรจะต้องไม่มากเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นจึงไม่แนะนำให้ซื้อยาทานเองนะคะเพราะว่ายาเนี่ยค่ะก็จะอันนี้สำหรับยาในการป้องกันในเรื่องของไข้ขี้หนูนะคะก็จะมีต้องระมัดระวังในหญิงตั้งครรภ์นะคะ
14: ค่ะ
13: แล้วก็ในเด็กนะคะที่ร้อยกว่า8ปีเหล่านี้เป็นต้องหญิงให้นมบุตรหรือผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยาบางอย่างเพราะฉะนั้นการกินยาป้องกันเนี่ยนะคะจึงต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์และควบคู่กับความเสี่ยงของเราด้วยนะคะในกรณีที่ไม่ได้กินยาป้องกันอย่างที่ได้เรียนให้ทราบแล้วว่ายารักษาเนี่ยนะคะจริงๆเป็นยาที่ดีมากและถ้าให้ยาได้เร็วนะคะก็สามารถที่จะปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นในกรณีซึ่งไม่มั่นใจหรือว่าอาจจะอยู่ในกลุ่มเช่นบางคนมีโรคตับโรคไตก็อาจจะต้องระวังในเรื่องการกินยาป้องกันอันนี้นิดนึงนะคะถึงได้เรียนให้ทราบว่าปรึกษาคุณหมอนิดนึงว่าควรจะกินยาป้องกันไหมในกรณีซึ่งอาจจะความเสี่ยงถ้าเกิดไปทานยาป้องกันเหล่านี้ค่ะเราก็อาจจะต้องระมัดระวังตัวเองไม่ไปสัมผัสโรคและถ้าเกิดก็ระวังว่าถ้าเกิดมีอาการแล้วหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องไปสัมผัสโรคแบบนี้ค่ะก็จะตั้งประวัติคุณหมอจะได้รีบให้ยารักษาเร็วนะคะ
14: ค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี
13: ้
14: สวัสดีค่ะ
13: และสวัสดีค่ะ
15: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
16: ท่านผู้ฟังคะภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนสร้างตลาดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากพื้นที่ปลอดการเผาเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรลดการเผาควบคู่กับการสร้างรายได้ติดตามรายละเอียดได้จากรายงานพิเศษค่ะ
17: การผลักดันข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากพื้นที่ปลอดการเผากำลังเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ภาครัฐและภาคเอกชนหวังใช้แก้ปัญหาการเผาในภาคเกษตรควบคู่กับการสร้างตลาดและรายได้ให้เกษตรกรแต่คำถามสำคัญคือการเปิดตลาดรับซื้อผลผลิตปลอดการเผาจะจูงใจให้เกษตรกรลดการเผาได้หรือไม่และตลาดนี้จะขยายไปได้ไกลแค่ไหนนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวภายหลังพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างโรงงานอาหารสัตว์และสถาบันเกษตรกรเพื่อเชื่อมโยงการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากพื้นที่ปล่อยการเผาเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ว่าความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการลดการเผาในภาคเกษตรซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุของปัญหาฝุ่น PM2.5 โดยมุ่งยกระดับการผลิตตั้งแต่ต้นทางและสร้างระบบตรวจสอบย้อนกลับให้สอดรับกับแนวโน้มตลาดโลกที่ให้ความสำคัญกับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเบื้องต้นตั้งเป้ารับซื้อประมาณ 7,400 ตันครอบคลุมเกษตรกรราว 8,700 รายโดยผลผลิตที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับราคารับซื้อสูงกว่าราคาตลาด5สตางค์ต่อกิโลกรัมพร้อมจัดช่องทางพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับซื้อและมีแผนขยายไปยังกลุ่มเกษตรกรอื่นๆเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ลดการเผา
18: เราจะเพิ่มเรื่องของความเข้มแข็งความยั่งยืนในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานและวันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญก็คือการรับซื้อสินค้าที่มีการปลอดการเผาการรับซื้อเนี่ยเราอาจจะมองเห็นว่าแค่5สตางค์อาจจะเป็นตัวเลขที่ดูไม่ได้เยอะแล้วถึงแม้ว่าในตัวเลข 7,400 ตันกับสมาชิกเกษตรกร 8,700 กว่ารายเนี่ยอาจจะยังดูไม่เยอะแต่สำหรับเกษตรกรก็คือเป็นเรื่องที่สำคัญฝุ่น PM2.5 ไม่ได้นำมาแค่เรื่องสุขภาพแต่มันส่งผลให้รัฐต้องเอางบประมาณเข้าไปช่วยแทรกแซงแก้ไขดังนั้นเนี่ยสำหรับการเริ่มต้นแล้วผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดี
17: ขณะที่ตัวแทนเกษตรกรจากสหกรณ์นิคมแม่สอดจำกัดหนึ่งในกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยืนยันว่าผลผลิตข้าวโพดของกลุ่มมาจากพื้นที่ที่ไม่มีการเผาอย่างแน่นอนแต่ปริมาณรับซื้อในระยะแรกประมาณ 7,400 ตันยังถือว่าน้อยเมื่อเทียบกับผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศที่มีราว4ล้านตันจึงต้องการให้ภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มปริมาณรับซื้อให้มากขึ้นขณะเดียวกันต้นทุนการผลิตของเกษตรกรปรับตัวสูงขึ้นทั้งค่าปุ๋ยค่ายาและค่าขนส่งโดยมองว่าราคารับซื้อ ้อที่เหมาะสมควรอยู่ที่ประมาณ11บาทถึง11บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมเพื่อให้สอดรับกับต้นทุนและช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพและประกอบอาชีพต่อไป
19: เรื่องเผาเนี่ยผมรับรองได้ว่าผมไม่เผาแน่นอนเกษตรกรเรื่องปลูกข้าวโพดนี่ไม่เผาหรอกครับขอให้ช่วยเยอะๆกว่านี้5ตังค์เนี่ยผมคิดว่านิดเดียวครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายปีนี้ปุ๋ยยาคือคิดจริงๆแล้วเกษตรกรต้องการอยู่ที่ประมาณ8บาทหรือว่า11บาท50ตังค์เพราะค่าขนส่งมันสูงนะครับอันนี้รับซื้อแค่ 7,000 ตันเนี่ยเกษตรกรประเทศไทยเนี่ยปลูกเยอะนะครับข้าวโพดอ่ะถ้าความมีรายได้เศรษฐกิจเราก็ดีขึ้นพื้นฐานเราก็ดีขึ้น
17: แม้ภาครัฐและภาคเอกชนจะสร้างตลาดให้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปล่อยการเผาเพื่อลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 และสร้างรายได้ให้เกษตรกรแต่สิ่งสำคัญคือต้องมีทั้งปริมาณรับซื้อและราคาที่จูงใจเพียงพอเพื่อให้เกษตรกรเห็นว่าการไม่เผาสามารถสร้างรายได้และทำให้อยู่รอดได้จริงเพราะหากตลาดขยายตัวและเกษตรกรมีรายได้ที่เหมาะสมการไม่เผาก็อาจกลายเป็นทางเลือกที่สร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกรได้ในระยะยาวบุริมประสภาภาครายงาน
16: จังหวัดระยองร่วมกับสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยเตรียมความพร้อมจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติไทยแลนด์เบนเนเล่นำเสนอผ่านแนวคิดสมุดกระแสพลิกบทบาทใหม่ของเมืองอุตสาหกรรมสู่หมุดหมายเมืองศิลปะแห่งที่5ของประเทศไทยรับฟังจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
20: เล่าประเด็น
21: จังหวัดระยองได้จัดเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale ระยอง 2027 ครั้งที่5ที่จะมาถึงในช่วงเดือนพฤศจิกายนปีหน้าล่าสุดได้เปิดตัวทีมผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์และพันธรักษ์อย่างเป็นทางการจากการคัดเลือกของจังหวัดระยองและสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมกับแนวคิดสินสมุดกระแสของนายจิรเดชและนางพรพิไลมีมาลัยคู่รักศิลปินร่วมสมัยและกลุ่มศิลปินบ้านนอกจากชุมชนหนองโพจังหวัดราชบุรีส่วนทีมพันธรักษ์เป็นชาวต่างชาติ3คนได้แก่นางสาวเอมิลี่ซินเจียลีจากประเทศจีนนางสาวเกชยาดาชิเรกาจากอินโดนีเซียและนายชูคิอิมามูระจากญี่ปุ่นนางแกสอนกำเนิดเพชรผู้อำนวยการสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกล่าวว่างานเบเนเล่ครั้งที่5จะมีขึ้นระหว่างเดือนพฤศจิกายน2570จนถึงเมษายน2571มุ่งหวังสร้างบทบาทใหม่ให้กับระยองจากภาพลักษณ์เมืองอุตสาหกรรมแหล่งผลไม้และธรรมชาติที่สวยงามไปสู่หมุดหมายการเป็นเมืองศิลปะแห่งใหม่ของไทยและเป็นการเปิดมิติครั้งยิ่งใหญ่ให้กับจังหวัดระยองโดยหยิบอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของภาคตะวันออกทั้งหมดมานำเสนอในรูปแบบของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ทรงคุณค่าดึงดูดผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะจากทั่วโลกเข้ามาเยี่ยมชมและท่องเที่ยวในจังหวัดระยองในแบบที่หลากหลาย
22: การสร้างสรรค์งานในครั้งนี้นั้นจะต้องมีความสอดคล้องและสำคัญกับบริบทของชุมชนกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดระยองหลังจากนี้ทางผู้จัดการฝ่ายศิลป์ร่วมกับสสร.ร่วมกับจังหวัดระยองก็จะได้ดำเนินการในเรื่องเทียบเชิญศิลปินจากทั่วโลกเข้ามาร่วมงานเมื่อเราเทียบเชิญไปแล้วเนี่ยค่ะเราก็จะเรียนเชิญศิลปินมาศึกษาบริบทของชุมชนในพื้นที่จังหวัดระยองก็จะได้ออกแบบงานเสนอโปรโพโซลเข้ามา
21: สำหรับการเปิดตัวเมืองศิลปะของจังหวัดระยองนายจิรเดชมีมาลัยผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์บอกว่าครั้งนี้จะนำเสนอผ่านแนวคิดสินสมุดกระแสซึ่งหมายถึงทรัพย์ในดินสินในน้ำเป็นการขยายบริบทของเมืองระยองได้อย่างตรงจุดทั้งในแง่ของเมืองอุตสาหกรรมวิถีวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นสิ่งสำคัญของการทำงานคือจะมีการจัดทำชุดความรู้เมืองระยองเพื่อให้ศิลปินได้เข้าไปทำงานกับคนในชุมชนนำเสนอผลงานศิลปะจากพื้นที่คือการสร้างระบบนิเวศเช่นเดียวกับรากโกงกลางที่ก่อตัวอย่างรากเติบโตและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น
23: แนวคิดในการทำงานในลักษณะที่เรียกว่าศิลปะการมีส่วนร่วมและการขับเคลื่อนสังคมที่ศิลปินเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องลงพื้นที่พบปะคนในชุมชนก่อนที่จะสร้างสรรค์ศิลปินกลุ่มนี้สำคัญมากๆเพื่อที่จะปูพื้นฐานให้กับการรับรู้แล้วก็สร้างผลงานจากกลุ่มคนกลุ่มเยาวชนกลุ่มผู้สูงวัยในแต่ละอำเภอแต่ละพื้นที่
21: หลังจากนี้จะมีการฝังตัวทำงานอยู่ในจังหวัดระยองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปวางแผนจะลงพื้นที่และจัดทีมกระจายทำงานไปยังอำเภอต่างๆเพื่อสร้างการรับรู้ตลอดจนประชาชนในท้องถิ่นร่วมกันศึกษาข้อมูลในพื้นที่เป็นการเตรียมพร้อมก่อนที่ศิลปินจากนานาประเทศจะลงพื้นที่จริงเพื่อสร้างสรรค์ผลงานต่อไปไมชโยรายงาน
16: ปิดท้ายที่การบริหารบ้านเมืองที่โปร่งใสและมีธรรมาภิบาลพลังการตรวจสอบจากภาคประชาชนถือเป็นกลไกสำคัญที่สุดในการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติอีกทั้งรัฐธรรมนูญยังกำหนดให้ทุกคนมีหน้าที่ในการป้องกันและไม่สนับสนุนการทุจริตทุกรูปแบบติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
0: การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐและทรัพย์สินของนักการเมืองไม่ใช่เพียงหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐเท่านั้นแต่ภาคประชาชนถือเป็นหัวใจสำคัญที่สุดเนื่องจากประชาชนคือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดนักการเมืองและได้รับผลกระทบโดยตรงจากการดำเนินนโยบายต่างๆอีกทั้งรัฐธรรมนูญยังได้กำหนดให้ประชาชนมีหน้าที่ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบนายเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.กล่าวถึงความสำคัญของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของนักการเมืองไว้ถือเป็นกลไกสำคัญของระบบการเมืองไทยและการตรวจสอบโดยภาคประชาชนเป็นสิ่งที่ทุกประเทศให้ความสำคัญซึ่งการที่ประชาชนเฝ้าติดตามบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนักการเมืองจะช่วยให้ประชาชนรับทราบว่านักการเมืองเมื่อเข้าสู่ตำแหน่งแล้วใช้อำนาจไปแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือพวกพ้องหรือให้กับประชาชนเพื่อเป็นการคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนหรือเงินภาษีที่จ่ายไป
1: การที่ประชาชนเฝ้าติดตามบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนักการเมืองเนี่ยจะช่วยให้ประชาชนเนี่ยรับทราบว่านักการเมืองท่านนั้นเนี่ยเมื่อเข้าสู่ตำแหน่งแล้วเนี่ยท่านใช้อำนาจไปแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองหรือพวกพ้องหรือให้กับประชาชนกันแน่นะครับอันนี้เป็นหัวใจประการที่หนึ่งที่สำคัญมากๆก็คือว่าเป็นการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะว่าถ้าเกิดประชาชนเนี่ยได้ผู้นำหรือนักการเมืองที่มีความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสเนี่ยนอกจากจะทำให้สถิตภาพทางการเมืองเนี่ยมีความมั่นคงแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นการช่วยประเทศชาติในการพัฒนาในระยะยาวด้วยครับผม
0: สำหรับประชาชนที่พบข้อสงสัยหรือเห็นความผิดปกติเกี่ยวกับทรัพย์สินของนักการเมืองหรือการถือครองทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ได้ยื่นแสดงไว้สามารถแจ้งเบาะแสมายังสำนักงานปปช.ได้ทันทีโดยเน้นย้ำว่าการแจ้งเบาะแสเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการตรวจสอบประชาชนผู้แจ้งไม่ถือว่าเป็นคู่กรณีหรือผู้ฟ้องร้องโดยตรงซึ่งทางปปช.มีช่องทางอำนวยความสะดวกทั้งสายด่วนปปช.1205ระบบออนไลน์หรือเดินทางไปที่สำนักงานปปช.ทั่วประเทศส่วนเรื่องความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแสนั้นทางสำนักงานปปช.มีมาตรการคุ้มครองอย่างเข้มงวด
1: ในส่วนของการคุ้มครองผู้ที่ช่วยเหลือแจ้งเบาะแสกับปปช.นะครับทุกข้อมูลที่แจ้งเนี่ยจะเป็นความลับขั้นสูงสุดหากในมีกรณีที่ผู้แจ้งเบาะแสนักการเมืองหรือผู้ที่ผู้แจ้งเบาะแสมาแจ้งว่าเขากระทำความผิดเนี่ยครับทราบโดยชัดเจนหรือว่าโดยการสันนิษฐานเนี่ยแล้วไปกลั่นแกล้งดำเนินคดีนะครับเหล่านี้ทางปปช.เองเนี่ยก็สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือทุกรูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนสามารถมั่นใจได้เลยว่าทางปปช.หรือทางรัฐเนี่ยก็จะคุ้มครองท่านตามกฎหมายอย่างเต็มที่ครับ
0: สำหรับผู้ที่ก้าวเข้ามาเป็นนักการเมืองจะต้องมีความโปร่งใสในระดับที่แสงสว่างสามารถส่องผ่านตัวได้ตลอดเวลาการเปิดบัญชีทรัพย์สินจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้สื่อมวลชนและประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้เพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้องและร่วมกันยกระดับดัชนีรับรู้การทุจริตของประเทศให้ดียิ่งขึ้นในอนาคตเพราะการร่วมมือกันเป็นหูเป็นตาของทุกคนคือพลังสำคัญในการสร้างสังคมไทยให้โปร่งใสไร้การทุจริตอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อ
2: ยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441 call free 24ชั่วโมง

0: ่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระมหาวิโรธคุตตวิโรครับ
1: อันที่จริงปัจฉิมวาจาของพระพุทธองค์นั้นทรงเตือนในหลักธรรมะสองประการก็คือประการแรกคือความว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาซึ่งหมายถึงอนิจจตาคือความเป็นของไม่เที่ยงหรือภาวะที่สังขารทั้งปวงเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่คงที่ส่วนหลักธรรมประการที่สองคือความไม่ประมาทอันเป็นที่จริงเมื่อพิจารณาให้ดีจะเห็นได้ว่าหลักธรรมทั้งสองประการนี้มีความเกี่ยวพันกันอยู่กล่าวคือเมื่อเรารำลึกอยู่เสมอว่าสรรพสิ่งและสภาวะต่างๆล้วนไม่เที่ยงล้วนไม่คงที่ฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้เป็นชาวพุทธจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาททุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงและดับสูญไปในที่สุด

0: ชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
1: Saudara yang dihormati, bendera adalah lambang kemerdekaan bangsa Thai. Menjadi lambang bangsa, agama, raja, dihormati seluruh rakyat Thai. Oleh itu, kita mesti hormatkan bendera.

0: ไม่ว่าที่ไหนภาคใดหรือคุณคือใครเราพร้อมที่จะร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของท่านให้ดีขึ้นด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุจ่ายเสียง92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา8 นาฬิกา 1 นาทีจะจากนี้ไปจะติดตามรับฟังรายการจับกระแสข่าวค่ะ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสข่าวกับช่วงเวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงเวลา9นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912 FM 99.10 MHz วิทยุออนไลน์และวิทยุออนโมบายค่ะจะเจอกันทักทายกันวันนี้คุณผู้ฟังวันพุธที่30กันยายน2569สิ้นสุดสำหรับปีงบประมาณ69ในวันนี้แล้วนะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้จะเข้าสู่งบประมาณใหม่ในปี70นั่นเองค่ะก็สำหรับวันนี้หลายๆคนที่เกษียณอายุราชการหรือว่าเออร์ลี่ออกจากราชการเนี่ยก็ทำงานเป็นสุดท้ายแล้วแหละเนาะแล้วก็หลังจากนั้นได้พักผ่อนนะสำหรับหลายๆท่านเลยทีเดียวค่ะซึ่งในวันนี้ก็อยู่กับเราสองคนสวัสดีคุณดำรงการีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณพิสมัยครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับแม่คุณบอกว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วของผู้ที่เกษียณอายุราชการอยากจะให้ถึงวันนั้นเร็วๆล่ะคุณ
0: อยากฉันอยากจะมีโมเมนต์นั้นแล้วอ่ะ
1: เอออยากจะ
0: เห็นเพื่อนๆน่ะในหลายๆหน่วยงานน่ะคุณออกมั้ยเขาแบบเลี้ยงขอบคุณเลี้ยงเกษียณอ่ะ
1: ใช
0: ่จริงๆแล้วฉันอยากมีโมเมนต์นี้อ่ะ
1: ใช่
0: อยากจะมีโมเมนต์นี้แล้วอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: เกษียณแล้ว
1: อายุยังน้อยยังไม่ต้องอีกอย่างเรานี่แหละคือจะมีโมเมนต์นั้นได้แล้วก็ปีสองปีแล้วคุณก็คือพอเหลือปีสองปีคือประมาณว่าคืออยากจะให้ถึงวันนั้นเร็วๆอ่ะคุณไวๆนี่โดยเฉพาะเห็นเพื่อนๆของเราอ่ะนะที่เกษียณอายุวันนี้ที่หมดวันนี้เขารู้สึกว่าเออไปสบายอ่ะคุณว่างั้นเถอะเออเข้าใจไหม
0: คุณอย่าใช้คำไปสบาย
1: ไม่ใช่ไปนู้นนะคือเพราะว่าอยู่กับการทำงานเนี่ยบางทีใช่ไหมมันก็ยุ่งกับการทำงานพอหลังเกษียณอายุปั๊บก็ต้องไม่ต้องมายุ่งกับงานแล้วก็คือสบายใจแล้วเราจะอันนั้นเราชอบทางไหนมีความสุขทางไหนเราก็จะไปทางนั้นมุ่งไปทางของเราอ่ะคุณ
0: รู้ไหมมือฉันได้ถามญาติซึ่งเกษียณอายุราชการเมื่อปีที่แล้วคุณ
1: ย
0: ังก็ถามว่าเป็นไง1ปีที่ผ่านมาเกษียณน่ะเป็นไง
1: รู้ไหมใช่ใช่
0: ทั้งสีหน้าแววตาและก็คำตอบคุณแฮปปี
1: ้แฮปปี้จริง
0: คุณคือแบบ
1: นั่นแหละ
0: ใช
1: ่ใช่เลย
0: ใช่เลยคุณ
1: ใช่เลยแต่เรากำลังคิดว่าตอนนี้เรากำลังว่าเราจะได้มาถึงวันนั้นหรือเปล่าน
0: ั่นสิน
1: ี่คือความคิดของเรานะ
0: นั่นสิ
1: เพราะว่าเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็เกี่ยวกับอะไรหลายๆอย่างนะครับจับจำตัวเราเพราะว่าคนเราเนี่ยคือสภาพร่างกายไม่เหมือนกันคนอื่นบางทีเกษียณ60 70ก็ยัง
0: แฮปปี้
1: ยังแฮปปี้ยังแข็งแรง80ก็ยังแข็งแรงอยู่คุณแต่เราเนี่ยยังไม่60แต่ก็เนี่ยมาก็หอบๆเรื่อยๆ
0: เด
1: ี๋
0: ยวคุณรู้ไหมยังแต่ว่าถ้าสำหรับเราอ่ะลุ้นกันปีต่อปีเลยทีเดียว
1: ใช่ใช่ลุ้นปีต่อปี
0: ต้องลุ้นกันปีต่อปีว่า
1: ปีนี้จะรอดไหมนะปีนี้อะไรประมาณนี้ใช่ใช่
0: ซึ่งต้องบอกว่าในความคิดอ่ะเราก็อยากจะมีโมเมนต์นั้นแล้วปีนี้อ่ะบอกว่าเพื่อนๆของเราหรือว่าเพื่อนรุ่นพี่ของดิฉันหลายคนคุณเกษียณอายุราชการแบบแฮปปี้มากเลยมีรู้สึกว่าอย่างโมเมนต์นี้เป็นโมเมนต์ที่แบบคือนึกออกไหมบางคนทำงาน40ปี30ปี
1: ใช่
0: คือตลอดชีวิตเนี่ยมีแต่งานงาน
1: งานงานงานใช
0: ่พอถึงวันเกษียณอายุราชการแล้วอ่ะด้วยความเหนื่อยยากลำบากความบักบั่นของเขาอ่ะคุณมาถึงตรงเนี้ยมันคือใช้คำว่าโคตรภูมิใจดีกว่า
1: จริงจริงนั่นแหละโคตรภูมิใจเลยแล้วก็เมื่อวานนี่คุณดูภาพไหมเพื่อนร่วมงานของเราอ่ะ
0: คุณดิฉันไม่ว่าดิฉันดูแล้วดูอีก
1: คิดเลยก็ว่าพอปั๊บคำแรกก็เหมือนที่พูดเมื่อกี้แหละเราจะได้ถึงวันนั้นหรือเปล่าแต่ขอเหอะขอให้ได้ถึงวันนั้นด้วยจะได้สัมผัสบรรยากาศตรงนั้นด้วยแล้วก็ครั้งนี้เขาจัดแบบสวยนะเขามีการอะไรโพสชื
0: ่
1: อ
0: มีไวนิลขึ้นชื่อ
1: ขึ้นชื่อด้วย
0: คุณรู้ไหมดิฉันดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีก
1: ใช่ใช่เหมือนเลยเหมือนเลย
0: จริง
1: เพราะว่ารู้สึกว่าสองภาพคลิกเล็กคลิกอีก
0: ฉันอยากจะมีโมเมนต์นี้บ้าง
1: เออ คือประมาณว่าคิดว่าเออเขาคงมีความสุขมากสินะที่ได้ตรงนี้
0: เขาก็จะมีความสุขในฉบับของเขาไปวัดทำบุญไป
1: ตามประสา
0: ก็เหมือนที่ฉันถามญาติฉันเป็นไงหนึ่งปีที่ผ่านมาเกษียณแล้วเป็นไง
1: เออ
0: โคตรแฮปปี้เลย
1: ใช่ใช่ใช่
0: คือถามว่าอ้าวบางคนบอกว่าพอเกษียณไปแล้วเนี่ยเหนื่อยกว่าเดิมเพราะว่าทำนู่นทำนี่ทำนั่นใช่ไหม
1: เออ
0: ซึ่งเขาบอกว่าเขาก็บอกดิฉันว่ามันอยู่ที่ตัวเรา
1: เออ
0: ว่าตัวเรานั้นจะอยู่แบบเหนื่อยยากลำบาก
1: ใช่
0: หรือว่าจะอยู่แบบให้ตัวเองสบายมีความสุขในบ้านปลายของชีวิต
1: ถูกต้อง
0: มันอยู่ที่ตัวเราม
1: ันอยู่ที่ตัวเราใช่จริง
0: ๆแล้วคือคุณรู้ไหมเขาแฮปปี้มากคืออ่ะด้วยความที่แบบอ่ะลูกก็เรียนจบ
1: ใช่
0: บรรจุราชการเรียบร้อยหมดแล้วอ่ะคนนึกออกไหม
1: ครับ
0: ตัวเองก็พอเกษียณราชการก็มีนามีสวนนิดๆหน่อยๆก็แบบมีความสุขแล้วอะ
1: ใช่ใช่
0: คือไม่ต้องอะไรมาก
1: ไม่ต้องอะไรมากมาย
0: ด้วยสีหน้าด้วยแววตาคุณนอกไหมคือแบบมันบ่งบอกถึงแบบความสุขอะ
1: ใช่ความสุขอะแล้วพูดถึงเงินทองอะไรเราปลายชีวิตอะก็ไม่ต้องใช้จ่ายอะไรมากมายละลูกๆก็เขาก็เป็นไม่มีครอบครัวของเขาเขาจัดการเองละเงินเกษียณของเราก็พอได้ให้ความสุขกับเราสองคนตายายไม่ต้องไปยุ่งกับลูกหลานแฮปปี้เอนดี้จริงๆ
0: จริงๆนะมันมีความสุขจริงๆอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: จากที่เราเหนื่อยกับการทำงานนะมาเราก็มีความสุขในฉบับของเราอยู่ที่ตัวเราเลือก
1: พูดถึงคนเกษียณใช่ไหมเมื่อวานได้ไปเจอเพื่อนร่วมงานของเรา
0: ที่เกษียณ
1: ที่เกษียณแล้วไปเจอที่ตลาดนัดเมื่อวานวันนี้เจอปั๊บโอ้ยทักทายเพราะไม่ได้เจอกันนานไงเขาบอกว่าโอ้สบายดีไหมโอ้สบายดีเราถามพี่สบายดีสบายดีเขายังแข็งรงแข็งแรงอะไรแบบนี้เลยคุณยังแฮปปี้เอนดี
0: ้คุณจะบอกว่าเพื่อนร่วมงานของเราหลายคนที่แบบเกษียณไปอ่ะ
1: ใช่
0: พอไปเจอนะคุณทุกคนแฮปปี้หมดเลยอ่ะ
1: ใช่ใช่จริง
0: มีความสุขที่ได้อยู่กับครอบครัวอยู่บ้านได้ทำกิจกรรมไปวัดทำบุญต่างๆมากมาย
1: ก็นั่นแหละก็เลยทุกคนก็ความหวังก็อยากจะให้ถึงตรงนั้นถึงวันนั้นด้วยอย่างที่คุณบอกคุณก็อยากจะให้ถึงวันนั้นใช่ไหม
0: ฉันก็แบบ
1: ถึงได้ดอนคุณไม่ต้องไปดู
0: ถ้าไม่ไป
1: ซะก่อนก็ถึงได้โดนนั่นแหละ
0: นะก็ต้องบอกว่านี่ก็คือวันสุดท้ายของการทำงานแล้ว30 กันยายนแล้วก็สิ้นปีงบประมาณแล้วด้วยหล
1: ัง
0: จากนั้นพรุ่งนี
1: ้1 ตุลาคม
0: อยากเข้าสู่งบประมาณใหม่
1: งบประมาณใหม่
0: นั่นคืองบประมาณปี70กับการเริ่มต้นการทำงานกันต่อไปนะก็ต้องบอกว่าคนที่เกษียณก็เกษียณไปคนที่ทำงานก็ต้องลุยกันต่อไป
1: ต่อยังไงก็เราก็ฝากให้กำลังใจให้กับผู้ที่เกษียณอายุราชการก็ขอให้มีความสุขกับการไปอยู่กับครอบครัวเต็มไหมเต็มไม่เต็มด้วยอ
0: ่
1: ะไม่ต้องมายุ่งกับการทำงานก็ขอให้มีความสุขตรงนั้นให้เต็มที่นะครับ
0: นะมาดูในส่วนของฝนฟ้าอากาศกันบ้างคุณ
1: ค
0: ุณรู้ไหมว่าเมื่อเช้าอ่ะตอน4:20
1: ฝนตกตื่นแล้วจ้า
0: โอเค
1: ตื่นแล้วจ้าตอนก็พอตื่นปั๊บเอ้าอยู่ในห้องน้ำก็ได้ยินแบบแต่ก็แบบไม่เสียงแบบด
0: ัง
1: ที่น่าแบบได้ยินเสียงอะไรแบบเนี้ยอะไรสักอย่างนึง
0: ไม่ได้หนัก
1: ไม่ได้
0: ก็ไม่ได้เบา
1: ไม่ได้เบาแต่ก็พอได้ยินเสียงแล้วก็พอออกไปจากห้องน้ำเอ้าฝนตกพื้นเปียกนั่นแหละ
0: 20 นาทีนะก็ฝนตกลงมา
1: เวลาเลยคุณ
0: อ่ะดิฉัน
1: ตื่นแล้วใช่ไหม
0: ตื่นแล้ว
1: ใช่ไหม
0: ต้องบอกว่าด้วยความที่เราตื่นทุกวันอะค
1: ือ
0: ตี4อะตื่นเลย
1: ใช่
0: นาฬิกาไม่ต้องปลุกแล้วนะคือด้วยความเคยชิน
1: ใช่
0: ก็ว่ากันไปซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็พยากรณ์อากาศ24 ชั่วโมงว่าประเทศไทยตอนบนนั้นมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็เชียงใหม
1: ่
0: ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ก็ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวค่ะระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตะลิ่งและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะสำหรับคลื่นลมในอ่าวไทยและอันดามันนั้นมีกำลังอ่อนลงแล้วนะตอนนี้ประมาณ2 เมตรค่ะสำหรับ ประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึงเวลา6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 22-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 23-36 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 22-35 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 24-34 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรมาดูในส่วนของพื้นที่ภาคใต้ค่ะภาคใต้มีฝนฟ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 22-35 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 24-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในส่วนของกรุงเทพและปริมณฑลค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 25-35 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะนี่ส่วนของรายงานอากาศที่ฝากคุณผู้ฟังซึ่งสำหรับในส่วนของสถานการณ์น้ำท่วมคนนะในส่วนของแต่ละพื้นที่ก็ยังน้ำยังไม่ลด
1: ยังไม่แห้งหมดนะยังไม่แห้งหมดแต่บางพื้นที่ก็ลดหน่อยหนึ่งไม่ถึงกับว่าแห้งไม่ยังไม่อีกนะครับโดยเฉพาะที่เกิดน้ำท่วมพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็เขตปริมณฑลนะคุณซึ่งตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ทุกวันคุณ
0: ใช่ซึ่งเมื่อวานนี้นะทางน้ำท่านนายกก็บอกระดมเครื่องสูบน้ำกว่า400เครื่องนะเร่งสูบน้ำใน4เขตของกรุงเทพที่น้ำนั้นยังไม่ลดซึ่งต้องบอกว่าในส่วนของท่านนายกว่าในทุกๆค่ำคืนนะ
1: ใช่
0: คือกลางวันอยู่ที่ทำเนียบแต่พอกลางคืนเนี่ยท่านก็จะลงพื้นที่นะไปในพื้นที่ว่าจะเป็นในส่วนของเขตสายไหมที่ไปมอบสิ่งมอบถุงยังชีพกับประชาชนนะแล้วก็ยังมีในส่วนของหลายๆเขตที่ท่านนั้นได้ระดมเครื่องสูบน้ำเขาบอกว่ากว่า400เครื่องนะคุณไปสูบน้ำออกนะระดมระบายน้ำออก
1: ใช่ระบายน้ำออก
0: เร็วที่สุด
1: ใช่นั่นแหละนี่คือท่านนายกก็รู้สึกว่าทำเต็มที่แล้วนะเต็มที่แล้วนะกับการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแต่ก็ยังว่านะก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่พอใจยังไม่พอใจกับการลงไปช่วยเหลือของนายกบางคนก็บอกว่าลงมาทำไมมาทำไมอะไรประมาณนี้นะครับท่านนายกเองก็ยอมรับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของพี่น้องประชาชนเหตุน้ำท่วมในครั้งนี้คุณเพื่อพร้อมเร่งแก้ปัญหาให้ตรงความต้องการของประชาชนเพื่อให้กลับอยู่ในสภาวะปกติโดยเร็วนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจครั้งที่9ถึงกรณีสถานการณ์ความคืบหน้าน้ำท่วมที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่องและการเยียวยาต่อผู้ประสบภัยว่าจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตนมีความพยายามที่จะคลี่คลายในทุกๆอย่างซึ่งตนได้สั่งการให้กรุงเทพมหานครและกรมชลประทานเร่งระดมวางแผนว่าหากสามารถสูบน้ำออกได้ก็สามารถดำเนินการได้โดยทันทีอีกทั้งจะต้องเร่งระดมเครื่องสูบน้ำให้ได้มากที่สุดนะครับส่วนสถานการณ์ที่คลองจันทน์คลองจันทน์นี่จะ
0: ที่
1: ส
0: ุ
1: ดหนักที่สุดนะเพราะว่าเราดูตามข่าวนะเหมือนกับว่าเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเนาะจากเท่าที่ตนเองลงพื้นที่ด้วยตัวเองพบว่ายังคงเรียบร้อยดีเกี่ยวกับทางด้านอาหารพร้อมยืนยันว่าทุกอย่างได้มีความพร้อมอยู่แล้ว ส่วนเสียงสะท้อนของชาวบ้านทำให้กำลังใจลดลงนั้นนายอนุทินกล่าวว่าเสียงไม่ได้ลดลงแต่เนื่องด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมีหลายหน่วยงานราชการที่ได้ดูแลประชาชนพร้อมระบุว่าตนยินดีที่จะรับฟังข้อคิดเห็นอันที่บอกว่าเห็นสมควรต่อการแก้ไขก็ต้องเร่งแก้ไขที่ตนสามารถนำพาความช่วยเหลือต่างๆให้กับประชาชนได้ก็มาจากเสียงของประชาชนที่ประสบภัยนั่นแหละนะครับ
0: นะ
1: ก็เรียกว่าสุดๆแล้วว่าเออ
0: ซึ่งต้องบอกว่าพอมีการเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาคุณทุกภาคส่วนไม่เป็นในส่วนของมูลนิธิองค์กรต่างๆหรือว่าต้องบอกว่าผู้ที่เสียสละนะคุณก็ไปร่วมนะซึ่งต้องบอกเลยหนึ่งในนั้นนะเมื่อวานนี้ท่านนายกค่ะก็บอกชื่นชมตำรวจคุณ
1: เออใช่
0: แต่ว่าตำรวจเสียสละช่วยพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมพอพูดไปแค่นั้นแหละคุณ
1: ครับ
0: รถทัวร์ก็ไปจอดสิจ๊ะบอกท่านนายก
1: ชมตำรวจว่างั้นเถอะ
0: ทำไมชมเฉพาะตำรวจล่ะ
1: เ
0: นี่ยมูลนิธิเอ่ยกู้ภัยเอ่ยทหารเอ่ยเนี่ยไปตั้งแต่วันแรกเนาะทำไมท่านนายกไม่ชมเขาบ้างล่ะรถทัวร์ก็ไปจอดบ้านท่านนายก
1: เ
0: องละถ้าตอนนี้ท่านนายกพูดอะไรก็ผิดคุณ
1: ก็ผิด
0: นะคือต้องบอกว่าท่านนายกก็ขอบคุณบอกว่าตำรวจนั้น

0: ได้ไปช่วยเหลือรวมไปถึงพี่น้องทหารหารหรือว่าในส่วนของข้าราชการในหลายๆภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะกรมชลประทานเอ่ยนะต่างๆมากมายก็ไปช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้กันหมดแล้วก็บอกว่าอ้าวทำไมท่านนายกชมเนี่ยตำรวจล่ะทัวลงอีกแล
1: ้
0: วนะก็คือต้องบอกว่าท่านอาจจะพูดไม่หมดก็ได้นะเพราะว่ามีหลายภาคส่วนไปช่วยเนาะแล้วก็มองในแง่ดีเขาไว้
1: ใช่ใช่แต่ว่าประมาณว่าคนที่ลงไปช่วยแล้วก็อาจจะน้อยใจพอตำรวจเขาเอ่ยชื่อด้วยขอบคุณตำรวจ
0: นั่นแหละ
1: ที่ด้วยอื่นเครื่องลงตั้งแต่บางทีบางหน่วยก็ก่อนตำรวจด้วยซ้ำก็ไม่เห็นจะเอ่ยเลย
0: ส่วนของมูลนิธิ
1: ต่างๆ
0: ใ
1: ช่
0: ไปก่อนอีกค่ะ
1: ใช่
0: ก่อนส่วนราชการด้วยซ้ำไป
1: ถูกต้อง
0: นะก็เลยบอกว่าเขาก็น้อยอกน้อยใจบอกว่าแหมท่านนายกชมแต่ตำรวจนะไม่เห็นชมเขาบ้างเลยทัวร์ก็ลงอีก
1: ใช่ไหม
0: นะคือต้องบอกว่าในส่วนของทุกๆภาคส่วนนะตำรวจก็ดีอันนี้ก็นะเราก็ยินดีที่เขาช่วยทหารเนี่ยถ้าบกทัพเรือตำรวจอากาศมากันหมด
1: ใช่
0: ช่วยกันทุกภาคส่วนแม้กระทั่งทหารพัฒนา
1: ของเรา
0: ทหารพัฒนาของเราเนี่ยคุณตั้งแต่วันแรก
1: ใช่
0: เปิดที่พักนะผู้ประสบภัยก็ไปพักกันรวมไปถึงลงพื้นที่ไปช่วยในพื้นที่ต่างๆ
1: ใช่โดยเฉพาะพื้นที่ไหนที่มีคนแก่ผู้สูงอายุและผู้สูงอายุหน่วยทหารพัฒนาก็ไปช่วยไป
0: ใช
1: ่ออกจากบ้านแล้วก็ไปอยู่ที่พักที่ปลอดภัย
0: นะซึ่งอย่างเช่นเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของพลเอกสราวุธจันทร์พุ่มผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและก็ผู้บังคับบัญชานะพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็ลงพื้นที่นะคุณนะไปติดตามไปช่วยเหลือให้กำลังใจประชาชนที่ประสบอุทกภัยนะซึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาก็โบตั้งแต่วันแรกค
1: ุ
0: ณรวมถึงการเปิดศูนย์พักพิงที่อาคารอเนกประสงค์ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยนะซึ่งทุกภาคส่วนก็ช่วยเหลืออยู่แล้ว
1: ช่วยเหลือกันอยู่แล้ว
0: ก็อาจจะมีน้อยองค์น้อยใจบ้างว่าแม่ท่านนายกไม่ชมเราบ้างเลยทัวร์ก็เลยไปลงนิดนึงแล้วก็บอกว่าเราช่วยกันนะก็อย่าไปคิดมาก
1: คิดมากเราช่วยด้วยใจซะเนอะอะไรประมาณนั้นแต่ก็ไม่เป็นไรคนที่ยื่นมือไปช่วยพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนครั้งนี
0: ้
1: พี่น้องประชาชนรู้ที่สุดว่าใครเป็นคนช่วยเหลือเขาไม่จำเป็นต้องออกประกาศโคมๆอะไรประมาณนี
0: ้
1: แล้วก็อีกข่าวนึงเป็นดราม่าเมื่อวานคุณ
0: เรื่องของการช่วยเหล
1: ือเยียวยา1,000,000 บาทหรอ100,000 บาทอ่ะเพราะว่าตอนหาเสียงอ่ะนายกรัฐมนตรีได้บอกว่าถ้าเกิดภัยพิบัติคือจะช่วยเยียวยา100,000 บาทต่อครัวเรือนข่าวมาแบบนั้นนะก็เลยครั้งนี้เขามาชี้แจงให้พี่น้องประชาชนเข้าใจ
0: คือล่าสุดมีข่าวบอกว่าท่านก็จะเยียวยา 9,000 บาทเหมือนกับที่อำเภอหาดใหญ่
1: ใช่ใช
0: ่ใช่กับภาคใต้นั่นแหละ
1: เหมือนทุก
0: คือให้เหมือนกันหมดเลย
1: ใช่นี่อันนี้คือที่เหมือนกันแต่เงินประกันเนี่ยเงินประกัน 100,000 บาทเนี่ยที่ตอนหาเสียงพรรคภูมิใจไทยเขามีการหาเสียงแบบนี้คุณจ่ายภัยพิบัติครัวเรือนละ 100,000 บาทก็เลยตอนนี้เกิดภัยพิบัติพอดีภัยพิบัติพอดีแต่ก็มีดราม่าแล้วทำไมพี่น้องประชาชนพี่ไม่ได้รับการช่วยเหลือเลยล่ะอะไรจากรัฐบาลว่า 100,000 บาทประกัน 100,000 บาททางครั้งนี้ทางพรรคภูมิใจไทยก็ย้ำชัดประชาชนไม่ต้องสับสนเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาทเหมือนเดิมประกัน 100,000 บาทนั้นเริ่ม1ตุลาคมยังไม่ถึง1ตุลาคม69เนี่ยไม่69นี่แหละพรุ่งนี
0: ้ก็คือก็ประมาณ70
1: ก็ประมาณ70ก็คือพรุ่งนี้แต่นี่เหตุการณ์นี้ยังไม่ถึงตามที่เขากำหนดก็คือยังไม่ถึงแต่ว่าเหตุการณ์เกิดก่อน
0: ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าถ้าสมมติน้ำท่วมภาคใต
1: ้
0: ก็ควรเรียนละแสนแบบน
1: ั้
0: น
1: ใช่ประมาณนั้นแหละเพราะว่าภาคใต้ก็มาหลังจากนี้แน่นอนอยู่แล้วคอยดูกันแล้วกันนี่ก็บอกว่าทางพรรคภูมิใจแต่บอกว่าพี่เราไม่ต้องสับสนนะเดี๋ยวบอกว่าเห็นว่าจะจ่าย 100,000 บาทประกัน 100,000 บาทที่ได้รับผลกระทบแต่ที่ยืนที่เขาหาเสียว่าจะจ่ายนั่นคือ1ตุลาคม69นะครับดังนั้น

0: เมื่อวานนี้นะครับนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและเขาเป็นโฆษกพรรคภูมิใจไทยเขาบอกว่าอุทกภัยที่เกิดขึ้นในขณะนี้ยังใช้หลักเกณฑ์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนปี69โดยครัวเรือนที่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทต่อครัวเรือ นเหมือนที่ผ่านมาแหละรวมถึงกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันส่วนกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมรายละ2ล้านบาทคุณนะ2ล้านบาทนะครับแล้วก็สำหรับประกันภัยพิบัติอันนี้แหละที่เป็นดราม่าเมื่อวานสำหรับประกันภัยพิบัติแห่งชาติจะเริ่มมีผลคุ้มครองวันที่1ตุลาคม2569ก็คือวันพรุ่งนี้จึงยังไม่ครอบคลุมเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเข้าใจยังคุณ
1: เอาแล้ว
0: เข้าใจแล้วใช่ไหมเนี่ยคือเขาที่จะให้พี่น้องประชาชนที่เขาหาเสียงตอนนั้นว่าจะประกัน 100,000 บาทผู้ประสบอุทกภัยไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยน้ำท่วมอุทกภัยดินโคลนถล่มหรือเกี่ยวกับฝนฟ้าอากาศเนี่ยเกี่ยวกับลมอะไรสักเนี่ยทุกอย่างถ้าเป็นอุทกภัยก็คือจะประกันจ่ายประกัน 100,000 บาทแต่อันนั้นคือเริ่มตั้งแต่1ตุลาค
1: ม
0: แต่สถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้ยังไม่ถึงกำหนดก็ชี้แจงให้พี่น้องประชาชนทราบเพราะว่าเขาไปอ้างว่าเห็นว่าตอนหาเสียงจะจ่ายประกัน 100,000 บาทต่อครัวเรือนถ้าประสบภัยพิบัติแต่นี่ทำไมยังไม่จ่ายทำไมยังไม่มีอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เขาชี้แจงชัดเจนแล้วนะว่าเขาจะเริ่มประกันภัยพิบัติแห่งชาติ1ตุลาคม69นั่นก็คือวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็เขามีการแบ่งอีกคุณระบบดังกล่าวครอบคลุมภัยธรรมชาติ3ประเภทก็ว่าอย่างนั้นนะได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวอันนี้ก็อุทกภัยแล้วนะนี่ก็ถูกต้องแล้วแหละอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยที่อยู่อาศัยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังต่อครั้งและไม่จำกัดจำนวนครั้งกรณีน้ำท่วมจ่ายช่วยเหลือเบื้องต้น 10,000 บาทส่วนที่เหลือจ่ายตามความเสียหายจริงรวมไม่เกิน 100,000 บาทขณะที่พายุและแผ่นดินไหวจ่ายเบื้องต้น 5,000 บาทส่วนที่เหลือจ่ายตามความเสียหายจริงรวมไม่เกิน 100,000 บาทนะครับอันนี้ก็ขอชี้แจงให้พี่น้องประชาชนไม่ต้องดราม่าแล้วนะภัยพิบัติครั้งนี้ที่เกิดนี้ก่อน1ตุลาคมก็คือยังไม่มีเงินประกัน 100,000 บาทตรงนั้นนะ
1: ท่านนายกท่านนายกพูดไว้ 100,000
0: อ
1: ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเหตุการณ์น้ำท่วมขึ้นมา
0: บ้านเราใช่ไหม
1: แล้วเดี๋ยวจะรู้ว่าเป็นยังไงนะท่านนายกคุณต้องบอกว่าครอบครัวละแสน
0: อ
1: ่ะเยอะมากนะ
0: ครอบคร
1: ั
0: วละแสนประมาณว่าเขานายกนี่ไปจ่ายประกันได้ที่ตามข่าวนายกไม่ต้อง
1: เขา
0: ไปให้ประกันรับผิดชอบนั่นแหละอะไรประมาณนั้น
1: ก็ที่เขาซื้อประกันตอนนั้นที่ทำ MOU ประกันภัยสักอย่างนึงจำได้ไหมในประชุมครม.
0: ใช่
1: จากการเมืองคุณพอแล้วโอ้โหปวดหัวมากแล้ว
0: ไม่สักนิดนึงเกี่ยวกับภัยแอร์ไปอยู่แล้วหลังน้ำลดเนี่ยคุณโรคภัยไข้เจ็บสักนิดนึงให้ระมัดระวังกันโดยเฉพาะโรคฉี่หนูเพราะว่าตอนนี้กรุงเทพใช่ไห
1: ม
0: ก็บ้านเราก็เช่นเดียวกันโรคฉี่หนูเขาจะมากับน้ำนี่แหละก็อยากให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังตรงนี้ด้วยโรคฉี่หนูโรคอะไรต่างๆที่มากับน้ำ
1: หลายอย่างเลย
0: หลายอย่างหลายโรคเลย
1: เรื่องของท้องเสีย
0: ถูกต้อง
1: ด้วยการเพราะว่าจากการปนเปื้อนหลายๆอย่างนะซึ่งต้องบอกว่าเรื่องของสุขภาพอันนี้ก็ต้องดูแล
0: เป็นพิเศษด้วยครับ
1: แต่สำหรับไทยช่วยไทยพลัสวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะ
0: วันนี้วันสุดท้าย
1: คุณใช้หมดหรือยัง
0: หมดแล้วไปหมดเมื่อวานยังไม่หมดเหลืออีก20ก็ปล่อยไป
1: เดี๋ยว20สตางค์ให้รัฐบาลเถอะ
0: ให้รัฐบาลเถอะแล้วของคุณก็20สตางค์แล้วก็20สตางค์ถ้ารวมกันแล้วทั้งประเทศคุณ
1: เขาไปรวมกับเดือนตุลาคมไง
0: ไม่เขาไม่ยกยอดแล้วนะอ๋อเขาไปเพิ่มเติมตรงนั้น
1: คือเขาเงินที่เหลือจากผู้ที่ใช้ไม่หมดนะจะไปรวมในส่วนของไทยช่วยไทยพลัสเหมือนก
0: ัน
1: ที่จะให้ 1,000 บาท2เดือนซึ่งต้องบอกว่าใครที่ยังใช้ไม่หมดวันนี้ใช้ให้หมดของเก่าก่อนนะ
0: ใช่ใช่
1: เพราะว่าพรุ่งนี้1ตุลาคมไทยช่วยไทยพลัสนั้นเขาบอกว่ายังใช้ต่อได้เหมือนเดิมไม่สะดุดกับปัญหาน้ำท่วม
0: แต่ยังไง
1: แต่สำหรับผู้ที่ ใช้ไทยช่วยไทยพลัสยังจะต้องกดยืนยันด้วยนะจ๊ะ
0: ใช่ไหม
1: ซึ่งต้องบอกว่าในวันพรุ่งนี้ไทยช่วยไทยพลัสนั้นเขาใช้คำว่าไทยช่วยไทยพลัสเฟส2
0: เฟส2
1: เพื่อจะให้ประชาชนนั้นใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปพร้อมกับชี้แจงเลยบอกว่าส่วนเนี้ยใช้ได้ปกติไม่กระทบกับปัญหาน้ำท่วมเพราะว่าเป็นเงินอีกส่วนหนึ่ง
0: ใช่ใช่ที่เขาอันนั้นเรียบร้อยแล้ว
1: ถูกต้องนะแต่สำหรับโครงการนี้ใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องแน่นอนแต่จะต้องไปดำเนินการตามขั้นตอน
0: ตามขั้นตอน
1: นั่นก็คือการไปกดยืนยันในเป๋าตังนั่นแหละนะ1ถึง15ใช่ไหม
0: 15ตุลาคมเขาให้โอกาส15วัน
1: ถูกต้องจะต้องไปกดยืนยันกับเขาว่าเราใช้ต่อนะ
0: ใช่นี่โครงการ1 60 40ใช่ไหม
1: ใช่
0: สำหรับ
1: ไทย plus
0: สำหรับ
1: 12
0: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อเนื่องไปเลยสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์เห็นวันนี้คุณเห็นในโทรศัพท์นะเขาเช็คกันใหญ่เลยพี่น้องประชาชนที่เขาอุทธรณ์น่ะเขาอุทธรณ์ก็ให้บัตรเช็ควันนี้ว่าผ่านไม่ผ่านเพราะว่าถ้าคุณไม่ผ่านพรุ่งนี้คุณก็จะไม่มีเงินข้าวคุณเขาเช็คกันแต่ว่าเขาให้เวลาเช็คนี้คือหลังจากนี้ก็ไปจนถึงปีหน้าเลยนะสมมติว่าถ้าคุณอุทธรณ์แล้วยังไม่สำเร็จก็อุทธรณ์ต่อต่อไปยังไม่สำเร็จอุทธรณ์ต่อไปจนถึงปีหน้าแต่ว่าช่วงที่ยังไม่สำเร็จก็คุณก็ยังไม่ได้เงิน300บาทต่อเดือนที่รัฐบาลเขาจัดให้นะครับอันนี้ก็คือสำหรับบัตรไทยช่วยอะไรนะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพรุ่งนี้เงินก็เข้าตามปกติ300บาทแล้วก็เพิ่มอีก700บาทเป็น 1,000 บาทและสำหรับคนที่ไม่ผ่านล่ะคุณคนที่ไม่ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้เห็นว่าจะไปเข้าที่บัตรอะไรนะ60 40โดยอัตโนมัติเลยแต่คุณก็ต้องอย่างที่คุณบอกก็ต้องยืนยันเช่นเดียวกันว่าคุณต้องการไหม60 40 plus เนี่ยต้องการไหมอันนี้ก็ลองดูนะครับในวันพรุ่งนี้สำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ก็ไม่ผ่านแล้วก็คุณก็ไม่ได้ไปลงละบางคนก็ไม่รู้แล้วพอรู้ทั้งรู้แล้วว่าเขาไม่ผ่านอยู่แล้วอย่างบางคนก็เป็นข้าราชการเป็นพนักงานอะไรบางอย่างก็ไม่ได้อยู่แล้วบางคนก็มีทรัพย์สินเงินทองเกินก็ไม่ลงอยู่แล้วคุณก็เขาอาจจะมาพลิกเป็น60 40อัตโนมัติเลยลองดูพวกนี้ก็แล้วกันนะครับที่ตามข่าวนะก็ว่าอย่างนั้นครับผม
1: คุณมีอะไรเพิ่มเติมไหม
0: ไม่มีแล้วของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่แหละที่สำคัญวันพรุ่งนี้เขาจะเฮกันแล้วแหละสำหรับคนที่ผ่านก็เฮคนที่ไม่ผ่านก็เนาะก็เรื่องธรรมดาก็ต้องอุทธรณ์กันต่อนะครับราคาทองคุณ
1: ร่วง
0: ร่วงหนักมากเมื่อวานนี้แค่ไม่มากเมื่อวานแค่150บาทร่วง150บาทแต่ก่อนหน้านั้นก่อนเมื่อวานซื้อน่ะเกือบพันคุณพันกว่าบาทรู้สึกว่าพันกว่าบาทเห็นว่า2วันที่ผ่านมารวมแล้ว 2,000 กว่าบาททองร่วงทองร่วงนี่คือสำหรับคนที่อะไรว่าออมทองใช่ไหมออมทองก็เขาบอกว่าไม่ต้องกลัวทองก็จะอยู่แบบนี้แหละขึ้นลงเขาบอกว่าถ้าเราไม่จำเป็นอะไรเราก็ไม่ต้องไปซื้อขายทองนะเพราะว่าพี่น้องประชาชนของเราถ้าเขาไม่เดือดร้อนเขาจะไม่ไปขายนะถ้าเป็นคุณขายไหมทองถึงจะขึ้นถึงจะลงถ้าไม่เดือดร้อนก็คือเฉยๆใช่ไหมเราดูพี่น้องประชาชนแต่ว่าถ้าเดือดร้อนอย่างบางคนก็ช่วงที่เปิดเทอมใช่ไหมพอเปิดเทอมปั๊บต้องใช้เงินเยอะทองจะร่วงทองจะขึ้นอ่ะตรงนั้น
1: ต้องไป
0: ก็ต้องขายละอะไรประมาณนี้คือนี่แหละคือชีวิตของพี่น้องประชาชนเราก็จะเป็นแบบนี้ไม่ใช่ว่าพอทองขึ้นก็แห่ไปขายอะไรประมาณนี้ไม่เพราะว่าเขาก็ถือว่าเป็นทรัพย์สมบัติของเขาที่สามารถที่จะช่วยเหลือเขาในยามคับขันใช่ไหมคุณดีแหละก็ดีนะคนในเมืองส่วนมากทรัพย์สมบัติของเขาก็จะมีแต่ทองใช่ไหมแต่ว่าคนชนบทส่วนมากจะมีแต่ที่ดินเพราะว่าอย่างนั้นพอเขาไม่ไว้ใจใช่จริงคนรวยอ่ะคนดูคนรวยทรัพย์ในชนบทก็ถือว่าจะเป็นมีที่ดินมากกว่ามีสวนยางสวนลงกองสวนทุเรียนแต่คนในเมืองเขาไม่มีแบบนั้นนะเขาจะมีแต่ทองแล้วก็จะมีแต่เงินที่เก็บไว้อ่ะ เนี่ยความเป็นอยู่นี่แหละความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนชนบทกับในเมืองมันไม่เหมือนกันนะแต่สมัยนี้คนรุ่นใหม่นี่สมัยนี้คนบ้านๆก็เหอะเขาจะไม่เอาอะไรนะที่ดินแล้วนะคุณคนสมัยใหม่ส่วนมากเขาจะทำตามเหมือนกับคนในเมืองถ้าเขามีเงินสมบัติที่เขาเก็บก็คือเขาซื้อทองเก็บไว
1: ้
0: เขาบอกว่ายามเดือดร้อนสามารถที่จะไปขายแล้วก็ได้อย่างรวดเร็วเขาอย่างนั้นถ้าที่ดินคุณมีปัญหาเราซื้อเราจะขายกว่าจะได้กว่าเขาจะเอาเนี่ยคุณยากมากแล้วก็นานมากด้วยคุณกว่าจะได้แล้วก็ผลกำไรอะไรก็ไม่ได้มากมายแต่ที่ดีก็คือที่ดินไม่สามารถที่ใครจะจี้ปล้นได้นี่แหละคือข้อดีจี้ปล้นได้ไหมที่ดินไม่ได้แต่ถ้าทรัพย์สินนอกกายอย่างทองอะไรถ้าจี้ปล้นของเขาหมดก็คือหมดอะไรประมาณนี
1: ้
0: ข้อดีข้อเสียก็มีนั่นแหละ
1: ไปที่ต่างประเทศเลยนะ
0: ครับ
1: ไปที่ต่างประเทศคุณอิหร่านกับสหรัฐวันนี้นะทางด้านของรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านเขาคาดหวังคุณว่าจะได้คำตอบอย่างเป็นทางการจากสหรัฐเกี่ยวกับข้อเสนอของอิหร่านกับสหรัฐที่พูดคุยกันตกลงกันเรื่องการเปิดช่องแคบฮอร์โมนการขนส่งสินค้าขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกต่างๆนะซึ่งก็เป็นการพูดคุยกันซึ่งในวันนี้นะทางด้านของอิหร่านเขาคาดหวังว่าคงจะได้คำตอบที่แบบเป็นทางการแล้วก็เป็นที่น่าพอใจของทั้งสองฝ่าย
0: วันนี้แหละรู้ผล
1: วันนี้หลังจากนั้นเขาบอกว่าถ้าได้รับคำตอบวันนี้พอใจกันทั้งสองฝ่ายแล้วนะไม่เกิน7วันก็จะเปิดช่องแคบฮอร์โมนกันเลยทีเดียวแต่ถ้าหากสหรัฐนั้นไม่ตกลงใช่ไหม
0: ใช่
1: ก็จะอะไรต่อล่ะคุณ
0: จะเป็นยังไง
1: จะเป็นยังไงต่อหลังจากนี้
0: เพราะว่าที่หลักๆสหรัฐอเมริกาเขาฝ่ายเขาจริงๆเขาอยากจะนั่นต่ออ
1: ่า
0: เขาอยากจะโจมตีต่ออะไรประมาณนี้แหละแต่ก็เขากลับไปทำการบ้านแล้วไงว่าดีไหมถ้าโจมตีกันต่อยืดเยื้อกันต่อเขาจะเป็นยังไงเพราะว่าเขาเองก็คิดว่าเขาเองก็สาหัสนะครั้งนี
1: ้
0: สาหัสนะครั้งนี้ไม่ใช่เบาก็เลยและถ้าเขาคิดได้วันนี้อย่างที่คุณบอก
1: วันนี้แหละ
0: ก็ขอให้พูดจา
1: คืออยากให้ตกลงได้วันนี้ตามข้อตกลงของทั้งสองฝ่ายอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่ทั้งสองฝ่ายให้เปิดช่องแคบพอมุดเหมือนปกติ
1: ถูกต้อง
0: สมมุติถ้าทั้งสองประเทศนี้เขาเจรจากันได้ด้วยดีในวันนี
1: ้
0: อะไรต่อมิอะไรก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงขึ้นมาได้นะคุณ
1: นั่นแหละนะก็ต้องบอกว่าสำหรับในส่วนของสหรัฐกับอิหร่านก็ต้องรอฟังวันนี้แหละ
0: ใช่วันนี้แหละว่าผลจะเป็นอย่างไรใช่ไหมคุณว่าแล้วครับไปกันต่อนะครับที่กัมพูชาเตรียมการเกณฑ์ทหารก็เราเนี่ยก็คือประมาณเมษาเนาะของเราทางกัมพูชาเตรียมเริ่มเกณฑ์ทหารในวันที่1ตุลาคมนี้ก็คือวันพรุ่งนี
1: ้
0: หลังประกาศบังคับใช้กฎหมายเกณฑ์ทหารฉบับใหม่เมื่อต้นปีซึ่งกำหนดให้ชายกัมพูชาอายุ18ถึง25ปีต้องเข้ารับราชการทหารเป็นเวลา2ปี
1: อ
0: ันนี้ของเขาเพิ่งเริ่มนะการเกณฑ์ทหารแต่ของเรานานละการเกณฑ์ทหารแต่แว่วๆของเราที่ผ่านมาเขาจะมีการงดเกณฑ์ทหารใช่ไหมคุณไทยเราอ่ะที่ผ่านมาก็จะมีการงดเกณฑ์ทหารแต่ของกัมพูชาที่เพิ่งเริ่มจะมีการเกณฑ์ทหารเพราะว่าตอนนี้ประเทศชาติของเขาคงต้องการทหารกำลังการทหารนะครับคือกระทรวงกลาโหมและคณะกรรมการเกณฑ์ทหารแห่งกัมพูชาเรียกร้องให้ผู้ปกครองร่วมกันสนับสนุนวัยรุ่นหนุ่มสาวให้เตรียมตัวเข้ารับการเกณฑ์ทหารโดยชี้ว่าการสนับสนุนจากครอบครัวและสังคมมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเตรียมความพร้อมให้แก่วัยรุ่นหนุ่มสาวสำหรับการเข้ารับราชการทหารและช่วยให้พวกเขาเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการเกณฑ์ทหารซึ่งการเข้ารับการเกณฑ์ทหารนั้นจะช่วยเปิดโอกาสให้ได้รับการฝึกอบรมและเสริมสร้างทั้งด้านความรู้ทักษะวินัยความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันและความรับผิดชอบ แล้วก็นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายทัศนคติประสบการณ์และความมั่นใจในตนเองซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนทั้งในด้านการศึกษาการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกคุณก
1: ็
0: เหมือนเราก็2 ปีใช่ไหมการกินทหารของเราต้องมีตั้งนานละอะไรประมาณนี้ตอนนี้กัมพูชาก็จะให้ประชากรของเขาโดยเฉพาะหนุ่มสาว18-25ปีให้เข้าเกณฑ์ทหารเหมือนกันละคุณแสดงว่าตอนนี้เขาอยากได้คนหนุ่มสาวที่แหละที่มีร่างกายแข็งแรงกำลังแข็งแรงก็เป็นทหารเพื่อจะได้หลักๆก็คือเพื่อจะได้รักษาประเทศชาติของเขาซึ่งตอนนี้เราก็รู้กันอยู่ใช่ไหมว่าทหารถ้ามีทหารเยอะก็ได้เปรียบถ้ามีทหารน้อยก็จะเสียเปรียบนะครับหนุ่มสาวก็เปิดโอกาสเลยหนุ่มสาวแต่ก็จริงๆนะที่เขาบอกว่าถ้าการเป็นทหารเนี่ยแต่ทำให้ร่างกายแข็งแรงทัศนคติที่ดีแล้วก็มีประสบการณ์แข็ง
1: มีระเบียบ
0: มีวินัยเห็นบ้านเราที่เราก็มีอยู่แล้วจากอยู่ที่บ้านแบบเป็นคนที่แบบไม่พูดไม่จาเป็นคนที่แบบอะไรอ่อนอะไรนะ
1: อ่อนปอกเปียก
0: อ่อนโยนอะไรประมาณนี้อ่อนปอกเปียก
1: แต่พอเป็นทหารมันต้องแข็งแรงคุณด้วยการฝึกที่เป็นขั้นเป็นตอน
0: ใช่พอกลับจากการฝึกทหารเปลี่ยนคนละคนเลย
1: ถูก
0: ดูธรรมะธรรมแบง อะไรประมาณนี้คุณ
1: สังเกตไหมการฝึกทหารไม่ใช่ว่าวันแรกแล้วหนักเลยนะ
0: ใช่
1: เขาค่อยไปเรื่อยๆพอครบ2 ปีโอ้โหเรียกได้ว่าสาวที่มองเหลียวหลังกันเลยทีเดียว
0: ใช่ชอบ
1: ใช่ไหมล่ะ
0: จริงจริงจริง
1: ไม่รู้เป็นอะไร
0: ใช่
1: สาวสาวเนี่ยชอบมอง
0: หนุ่มทหารไทยใช่ไหม
1: คือหนุ่มในเครื่องแบบอย่างนั้น
0: และสมัยนี้ก็คือการเกณฑ์ทหารก็มีเงินเดือนม
1: ี
0: เบี้ยเลี้ยงพอสมควรก็คือไม่ต้องไปพึ่งพาพ่อแม่ผู้ปกครองละถ้าใครที่เข้าเกณฑ์ทหารอ่ะ
1: เออยังมีเหลือส่งให้พ่อแม
0: ่ใช่ใช่มันมีเหลือให้พ่อแม่อีกนะบางคน
1: มาแต่ในส่วนของการเป็นเกณฑ์การเกณฑ์ทหารน่ะคุณในส่วนของครูฝึกอ่ะเขาจะแบบอันนี้อยู่แล้วว่าอ้าวเงินเดือนเท่านี้นะ
0: ครับ
1: ให้ค่าซักผ้าค่านุ่นค่านี่หักแล้วเหลือแค่นี้แบ่งให้พ่อแม่แค่นี้เขาจะโอนเข้าบัญชีเลย
0: ใช่ใช่
1: คือแบบคุณคือแบบมันดีอะ
0: ระเบียบของเขาอะนะ
1: คือ
0: แล้วก็เขามีการเก็บด้วยนะการเก็บเอาไว้ตอนออกตอนปลดจากราชการปลดการเป็นทหารน่ะ
1: การเป็นทหารแล้ว
0: ก็จะมีเงินก้อน
1: มันดีจริงๆบอกเลยมาถึงเรื่องของเราคุณไม่พูดไม่ได้ต้องพูดแต่ก่อนจะไปเรื่องของเอเชียนเกมขอไปที่ช้างศึกก่อน
0: เ
1: มื่อวานค่ะสำหรับทัพช้างศึกไทยในการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ที่อินโดนีเซียเมื่อวานนี้ค่ะทัพช้างศึกไทยเจอกับ
0: เวียดนาม
1: ก็บอกว่าเป็นนัดล้างตาเลยก็ว่าได้นะ
0: น
1: ั
0: ดล้างตาใช่ไหม
1: ต้องบอกว่าเราเนี่ยกับเวียดนามนี่คือคู่ปรับตลอดกาลกันจริงๆซึ่งเมื่อวานนี้ช้างศึกไทยก็ทำได้ค่ะมูฟังนะต้องบอกว่าขนทัพไปอย่างเต็มที่เมื่อวานนี้นาทีที่10ค่ะเจ้าตังสารัตอยู่เย็นคนก็ยิงให้เรานั้นนำไป1-0ในช่วงนาทีที่10เลยทีเดียวนะยิงเร็วนะเมื่อคืนน่ะนะนาทีที่10แค่นั้นเองหลังจากนั้นคุณก็ทำประตูอะไรกันไม่ได้อีกเลยจนนาทีที่ทดเวลาเจ็บแล้วล่ะ90+3แล้วอ่ะนาทีที่93แล้วอ่ะนะทดเวลาเจ็บแล้วอนันยอดสังวานค่ะก็จ่ายบอลให้กับชัยพลซัดเข้ากรอบเข้าไปโอ้โหคุณนะต้องบอกว่าทำให้เราชนะไป2-0ค่ะซึ่งต้องบอกว่าไทยนั้นเตะ2นัดมี6แต้มเข้ารอบชิงชนะเลิศเรียบร้อยแล้วค่ะและนัดสุดท้ายคุณ2ตุลาคมนี
0: ้
1: เราเจอกับฟิลิปปินส์จ้าตามเวลาของประเทศไทยก็คือ16:00 นก็เชียร์กันต่อ2ตุลาคมนี
0: ้เชียร์กันต่อ
1: นะไทยเจอกับฟิลิปปินส์ก็บอกว่าเมื่อวานนี้ก็ ช้างศึกของเราก็ชนะไป2ประตูต่อ0
0: กับเวียดนามนี่นะ
1: จ้า
0: ที่คุณบอกว่าโอ้ล้าง
1: แบบประตูที่10นาทีที่10จ้า
0: แล้วเขาไม่ทำไข่แตกเลยนะ
1: ไม่เมื่อวาน
0: ยังไงเนี่ยแสดงว่าช้างศึกของเรานี่คงมีการปรับแนวหรือเปล่า
1: คือช้างศึกเมื่อวานนี้ก็ขนทัพเต็มที่อ่ะมีทั้งเจ้าเจชนาท
0: ิ
1: พ
0: ย์ชนาทิพย์
1: เจ้าตังสารัตน์ก็คนพี่ๆเก่าๆไปก็เยอะอยู่นะก็ต้องว่ากันอ่ะจากช้างศึกมาดูเอเชียนเกมคนเมื่อวานนี้เรามานับตั้งแต่เช้าเลยนะกับก็น้อคนเมื่อวานนี้นะต้องบอกว่าเป็นนัดล้างตา
0: เช่นเดียวกัน
1: เช่นเดียวกันเพราะว่าในส่วนของประเภททีมนั้นเราพ่ายให้กับมาเลเซียไปทำให้เรานั้นพลาดแชมป์คุณในรอบ78ปีโอ้คุณยาวนานมากเราเป็นแชมป์มาเราพลาดแชมป์ไปในเมื่อทีมชุดเราไม่ได้ทีมเดียวนี่แหละจะล้างตาให้กับพี่ๆเองนะต้องบอกว่าเรานี่คือแชมป์เก่า6สมัยในเอเชียนเกมนะคุณ
0: ครับ
1: ในครั้งนี้ค่ะนะ6 5นักเตะทั้ง5คนก็ลงไปด้วยความต้องบอกว่านักเตะ5คนนะในทีมชุดน่ะก็มี5คนแล้วก็ต้องบอกว่าเป้าของเราก็คือจะต้องชนะมาเลเซียให้ได้เพื่อที่จะล้างแค้นให้กับทีมชุดแล้วก็เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับไทยด้วยนะลงไปเมื่อวานนี้คุณติดกันตั้งแต่เช้า7นาฬิกานะซึ่งนักตะกร้อทีมชาติไทยนักลูกหวายไทยค่ะก็ทำได้นะเอาชนะมาเลเซียไปแบบเหนือชั้น2ต่อ0เซตค่ะ15ต่อ9และ15ต่อ10 15ต่อ8คุณเขายังเลขหลักเดียวเลยนะ15ต่อ9และ15ต่อ8ล้างตาจากที่แพ้ในทีมชุดชายได้สำเร็จคว้าแชมป์มาครองได้ก็เป็นสถิติของทัพลูกหวายไทยค่ะทีมเดียวก็7สมัยซ้อนแล้วนะจ๊ะเมื่อวานนี้โอ้โหคนไทยก็เฮกันทั้งประเทศนักตะก้อร้องกันทุกคนคุณ
0: ร้องด้วยความดีใจ
1: ร้องทุกคนต้องบอกว่าน้ำตาลูกผู้ชายได้เห็นเมื่อวานนี้สำนักตะก้อไทยซึ่งเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเราก็ร้องเหมือนกันร้องด้วยความเสียใจ
0: ใช่ไหม
1: ครั้งนั้น
0: ครั้งนั้น
1: แต่ครั้งนี้เราร้องด้วยความดีใจคุณนะเมื่อวานเรียนแรกจากตะกร้อ
0: จากตะกร้อ
1: ผ่านมานะก็มาเฮสนันกันอีกคนกับฮิสปอร์ตฮิสปอร์ตก็คือเกมกีฬาฮิสปอร์ตที่เล่นเกมผ่านมือถ
0: ือ
1: นั้นในส่วนของกลุ่มเขาจะฮิสปอร์ตอะไรสักอย่างเลยฉันยังไม่ได้ก็ได้เหรียญทองเหมือนกันเหรียญที่11ละและพอช่วงเย็นคุณ17นาฬิกาเมื่อวานนี้ฉันบอกเลยฉันจัดรายการแบบไม่รู้เรื่อง
0: เพราะว่าดูกีฬาด้วย
1: คุณรู้ไห
0: ม
1: ดิฉันนะก็ดูไลฟ์สดไปด้วยก็จัดรายการไปก็แฟนรายการบอกโอ้ทำไมวันนี้แบบไม่ค่อยตอบโต้กับแฟนรายการเลยคือขอเพลงปุ๊บรู้เรื่องก็คือวางไม่ใช่แบบพูดคุยทั่วไปด้วยความลุ้นคุณเอาจริงๆคือลุ้นมาก
0: แสดงว่าเมื่อวานคุณทำสองหน้าที่ ดูเชียร์กีฬาด้วยใช่ไหมทำหน้าที่ไปด้วย
1: สำหรับเจ้าวิวกุลวุฒิเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าเป็นการคว้าทองประวัติศาสตร์ให้กับแบดมินตันซึ่งต้องบอกว่าแบดมินตันไทยนั้นในเอเชียนเกมเราไม่ได้เหรียญทองมานับไม่ถ้วนนะจนนับไม่ถ้วนนะแต่เมื่อวานนี้ค่ะเจ้าวิวกุลวุฒินะสามารถผงาดขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของโลกอีกครั้งหนึ่งหลังจากได้แชมป์
0: หลังจากได้แชมป
1: ์แล้วก็เมื่อวานนี้โอ้โหเกมคุณรู้ไหมเซตแรกอ่ะเกมแรกอ่ะยังไม่เท่าไหร่เพราะว่าเจ้าวิวก็ได้แบบก็ชิวๆอยู่นะ21ต่อ12
0: ครับ
1: แต่เกมที่2เท่านั้นแหละคุณดิฉันเนี่ยหายใจไม่ทั่วท้อง
0: อ๋อเป็นยังไงอ่ะเป็นยังไงไม่ได้ชมไม่ได้ดูหมัดต่อหมัดอะไรลูกต่อลูกเหรอ
1: 1
0: เออ
1: 2 2
0: เออ
1: 3 3จนถึงนู่นเลยคุณ16 16คุณหัวใจฉันจะอยู่ข้างนอกแล้วจ้ะ สุดท้ายก็เจ้าวิวก็ไปถึง18-16ก็เริ่มใจชื้นขึ้นมานิดนึงแต่ก็สุดท้ายนะเจ้าวิวก็สามารถเอาชนะได้21-16ในรอบชิงชนะเลิศซึ่งเป็นนักตบจากสิงคโปร
0: ์สิงคโปร์
1: เสื้อทำให้เรานั้นได้เหรียญทองโอลิมปิกกลายเป็นคนแรกค่ะที่คว้าเหรียญทองแบดมินตันเอเชียนเกมประเภทเดี่ยวได้คุณซึ่งเป็นเหรียญที่12ของทัพนักกีฬาไทย
0: เป็นเหรียญที่12ของทัพนักกีฬาไทยปีนี้
1: ทัพนักกีฬาไทยโอ้โหคือต้องบอกว่ารีสนั่นเอาจริง
0: ๆตอนนี้จากเป็นมือ2ของอันดับโลกพอชนะเอเชียนเกมเนี้ย
1: มือ1
0: อันดับโลกโอ้โห
1: คือต้องบอกว่าจริงคุณเพิ่งปิดประตูหมดใช่ไหมเมื่อวานดิฉันนั่งกรี๊ดอยู่ในห้องอ่ะคุณ
0: บ้าอยู่คนเดียว
1: ใช่ดิฉันนั่งกรี๊ดอยู่ในห้องอ่ะแล้วหลังจากนั้นตอนช่วงเย็นเราก็ไปเชียร์กันต
0: ่อ
1: กับการแข่งขันกรีธาก
0: รีธาเป็นยังไงกรีธาคุณ
1: คุณเอ้ยหัวใจแม่จะวายเหรอลูกเอ้ยนะคือต้องบอกว่าสำหรับกรีธานั้นเราแข่งเดี่ยวในทีมผสมผสมก่อนนะ4x100 เมตรผสมก็คือชาย2หญิง2คุณในครั้งนี้นะต้องบอกว่าในรอบคัดเลือกเราก็ทำคะแนนมาก็ดีพอสมควรเมื่อวันนี้ค่ะนักกีฬาของเราก็ลงไปแข่งโอ้โหคุณรู้ไหมเฉือนกันนิดเดียวจีนมาแซงแบบ 0.09 วินาทีอ่ะคุณคือแบบเรานำมาก่อนแล้วนะโอ้โหจีนมาแซงนะคว้าเหรียญทองไปได้คนเราได้เหรียญเงินมาครองโอ้โหหัวใจไม่จะวายลูกเอ้ยนะซึ่งในครั้งนี้นะเจ้าบิลก็ได้เหรียญเช่นเดียวกันว่าเจ้าบิวก็ลงไปแข่งแต่ที่พีคกว่านั้นคุณ
0: อะไร
1: ทัพนักกีฬาไทยนะทัพกีฬาไทยนั้นก็ต้องบอกว่ามี1คนที่เอเชียนเกมครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของเขาและต้องบอกว่าเมื่อวานเนี้ยเขาก็ไม่ได้ลงแข่งคือเขาอ่ะเป็น1ในทีมที่ลงแข่งนั่นแหละแต่พอไปเปลี่ยนตัวในวินาทีสุดท้ายที่เอาบิวลงไปแทนซึ่งพอได้เหรียญมาบิวไม่ขึ้นรับเหรียญ นะคุณบิวให้เฉาก๊วยขึ้นรับแทนเพราะว่าครั้งนี้เป็นซีเกมครั้งเป็นเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายของเฉาก๊วยซึ่งต้องบอกว่าสำหรับในส่วนของกรีธาเมื่อวานนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะก็การแข่งขันเอเชียนเกมในครั้งนี้ก็มีนักกีฬาไทย1คนที่ต้องบอกว่าเป็นเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายก็คือเฉาก๊วยชยุทธคงประสิทธิ
0: ์
1: เพราะว่าเขาก็อายุ31แล้วคุณนะเขาบอกว่าครั้งนี้ก็เป็นครั้งสุดท้ายของเขาแล้วซึ่งเขาก็เป็นหนุ่มใต้ว่าอย่างนั้นนะหนุ่มใต้ก็ทำหน้าที่ตัวเองอย่างเต็มภาคภูมิแล้วซึ่งที่จริงอ่ะเขามีชื่อเป็นตัวจริงในการแข่งขันผลัดผสม4x100 เมตร
0: เขา
1: จะวิ่งในผัด3
0: ผัด3
1: แต่พอถึงช่วงใกล้แข่งคุณทางสมาคมก็กับนักกีฬาก็ได้มีการพูดคุยกันนะก็เปลี่ยนจากเฉาก๊วยมาเป็นเจ้าบิวภูริพลนะซึ่งบิวก็ทำหน้าที่ ได้เป็นอย่างดีและในตอนที่รับเหรียญคุณซึ่งบิวเนี่ยก็รู้ว่าเฉาก๊วยอ่ะก็เป็นครั้งสุดท้ายของพี่เขาแล้วนะ
0: ใช่
1: ซึ่งก็อยู่ในทีมด้วยกันคุณกินนอนด้วยกันน่ะนะด้วยความรักกันเจ้าบิวบอกว่าพี่ผมไม่รับเหรียญ นี้ผมให้พี่ขึ้นรับเหรียญ นี้แทนทำให้เป็นเหรียญประวัติศาสตร์ของเฉาก๊วยก่อนที่จะอำลา
0: ลาวงการนี้
1: น
0: ั
1: ่นแหละ
0: ก็ถือว่าเป็นการให้เกียรติพี่ชายว่าไง
1: เกียรติพี่ชายนะซึ่งเมื่อวานนี้เฉาก๊วยก็ได้ขึ้นไปรับเหรียญคุณเขาบอกว่าแบบดีใจมากนะซึ่งเฉาก๊วยว่าเขาก็ทำหน้าที่ของตัวเองมาฝึกฝนมานะก็ในครั้งนี้ก็คงจะเป็นครั้งสุดท้ายของการรับใช้ชาติ
0: อ่
1: ะนะเพราะอายุก็มากแล้วอ่ะนะก็ต้องบอกว่าในส่วนของน้องๆที่สร้างประวัติศาสตร์ครั้งนี้ตัวเองก็ดีใจแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ขึ้นไปรับเหรียญแทนเจ้าบิวไปนะก็ต้องบอกว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ที่แบบ ลึกล้ำล้ำมากๆสำหรับกีฬาไทยนะ
0: อ
1: ีกหนึ่งกีฬาเมื่อวานนี้นะก็4 คูณ 400 เมตรชายนะเราเข้าอันดับ5ทางด้านของจอร์จชัวนะก็บอกว่าฉันก็สปีดเต็มร้อยแล้วนะฉันสปีดจะไม่ยังไงแล้วคุณนึกออกไหมล่ะไม้หนึ่งไม้สองไม้สามนั้นก็รั้งท้ายมาโดยตลอดซึ่งจอร์จชัวก็บอกว่าฉันไม้สุดท้ายสปีดเต็มร้อยแล้วแต่ก็ไม่ทัน
0: ไม่ทัน
1: ก็จบอันดับที่5ของตารางอ
0: ันดับที่5ของตารางก็ไม่ได้เหรียญไป
1: ไม่ได้เหรียญไปก็ถือว่าทำเต็มที่ทุกคน
0: ใช่ใช่แต่ก่อนหน้านั้นเจ้าชัวก็ได้เหรียญแล้วไม่ใช่สองใช
1: ่คือต้องบอกว่าถึงแม้ว่าเราไม่ได้เหรียญแต่เราทำลายสถิติของเราเองอ
0: ่
1: ะคือเร็วทำลายสถิติของเราเองอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจของทัพกรีฑาไทยนะก็ต้องบอกจบที่ละอีกหนึ่งคนเมื่อวานนี้คุณลุ้นจนต้องบอกเลยว่าสุดๆ สำหรับค้ำกระโดดค้ำชายนะ เมื่อวานนี้เจ้าออสค่ะนะต้องบอกว่าคุณไม่รู้ดิเอาเองดิฉันเนี่ยก็ติดตามเข้ามาโดยตลอดครับเจ้าออสนะค้ำเนี่ยกระโดดค้ำชายเนี่ยซึ่งเมื่อวานนี้คุณเราก็มีลุ้นนะเกือบจะได้เหรียญทองแดงอยู่แล้วนิดเดียวคุณ
0: นิดเดียว
1: ทำให้ตกเป็นอันได้อันดับที่4ซึ่งโอ้โหต้องบอกว่าตอนนี้นะสาวๆกรี๊ดสนั่นคุณว่าเจ้าโอ๊ตนะไม่ต้องพูดถึงนะรูปร่างหน้าตานี่หล่นเราเอาการมากสาวๆกรี๊ดมากคุณแล้วเมื่อวานนี้เกือบจะได้เหรียญแล้วนิดเดียวแค่นั้นเองเพียงแค่ 0.01 อ่ะอ่ะคุณเสียใจไหมล่ะ
0: ใช่โอ้โห0.01 0.01 โอ้นิดเดียวเองไม่ถึง9อ่ะ
1: คุณนึกออกไหมว่าแบบโหดิฉันแบบเชียร์สุดใจนะแล้วก็เลยมันนั่งมองว่าโอ๊ตนี่นะแข่งค้ำกระโดดค้ำชายเนี่ยแข่งมาโดยตลอดแล้วตัวเองอ่ะไม่จะแข่งรายการไหนโอลิมปิกจะแข่งเอเชียนเกมส์ซีเกมส์คุณก็จะจบด้วยอันดับ4โดยตลอดไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันจะไปอันดับอื่นบ้างไม่ได้หรือไงอันนะเมื่อวานนี้โอ้โหเชียร์จนแทบจะขาดใจคุณบอกเลยว่าดิฉันนะจนตอนนี้เพื่อนบ้านเริ่มโทรตามแล้วจ้ะอยู่ไหนไม่เห็นหน้าไม่เห็นตาละเพราะว่ามัวแต่เชียร์กีฬาอยู่แล้ววันนี้คุณเราก็มีลุ้นแล้วก็เมื่อวานนี้คุณมวยสากล
0: มวยด้วย
1: มวยหญิงของเราค่ะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแล้วนะไปเจอกับเกาหลีเหนือแต่บอกเลยนะสำหรับในส่วนของน้องโฟกัสเมื่อวานนี้นะเอาชนะไปแบบ3-2 อ่ะนะแล้วไปเจอคู่แข่งคุณคู่ของโฟกัสเอาชนะจีนมาเกาหลีเหนือเอาชนะจีนมา5-0แล้วคุณ
0: 5-0
1: จ้าแล้วบอกเลยว่าน้องโฟกัสของเรารุ่น54 กิโลกรัมอ่ะไปเจอกระดูกชิ้นโตมากบอกเลยจริงๆเพราะว่าดูการชกแล้วคุณโอ้โหสุดยอด
0: สุดยอดเลย
1: เพชรฆาตหน้านิ่งอ
0: ่
1: ะหน้าเขานิ่งมากแล้วแบบโอ้โหคุณบอกเลยว่าเป็นกระดูกที่ชิ้นโตมากๆอ่ะสำหรับน้องโฟกัสมวยสากลสมัครเล่นหญิงนะหนึ่งเดียวที่ชิงเหรียญทองนะสำหรับวงการมวยสากลต้องบอกว่าปีนี้ก็บอกไว้ว่าไม่ผ่านคุณนะทางสมาคมเนี่ยต้องบอกว่าสมาคมบอกว่าล้มเหลวเพราะว่าชาย6รุ่นมันตกรอบแรกหมดเลย
0: ใช
1: ่แล้วก็หญิงนะเข้าชิงเพียงแค่คนเดียว
0: คนเดียว
1: คือต้องบอกว่าในส่วนของมวยสากลแต่วันนี้
0: ก็ต้องไปพัฒนากันเยอะๆอีก
1: ก็คือต้องบอกว่าสุดๆนะซึ่งในวันนี้เราก็มีหลากหลายชนิดกีฬาให้ได้ชมเอาไปสรุปเหรียญกันก่อนสรุปเหรียญในช่วงเวลา22 นาฬิกาเมื่อคืนนี้คุณคือต้องบอกว่า4 ทุ่มเมื่อคืนนี
0: ้ครับ
1: นะ
0: ไทยเราอยู่มารั้งอันดับที่เท่าไหร่ละ
1: ไทยเราอยู่อันดับที่5ค
0: ่
1: ะ
0: กลับมาที่5เหมือนเดิมแล้ว
1: ที่5แล้วนะ12 ทอง 9 เงิน12 ทองแดงนะอันดับ1จีนไม่ต้องพูดถึงแล้วจ้ะ143ไปแล้วจ้ะนะเขาบอกว่าถ้าหากว่าจบการแข่งขันคงจะถึง150สำหรับจีนนะ
0: 150ว่า200หรือเปล่าคุณ
1: นะก็ต้องบอกว่าสำหรับในส่วนของทัพนักกีฬาไทยตอนนี้เราก็อยู่อันดับ5ของตารางซึ่งโปรแกรมวันนี้คุณ
0: มีอะไรบ้างน่าชมน่าเชียร์
1: โปรแกรมวันนี้นะเริ่มตั้งแต่4:30ที่ผ่านมาคุณกอล์ฟกอล์ฟทั้งประเภทบุคคลและประเภททีมชายหญิง ซอฟบอลรอบแรกวันนี้นะแข่งตั้งแต่7โมงเช้าไทยพบกับชนิดไทเปแล้วก็ยูโดคุณยูโดอยู่ในรอบคัดเลือกวอลเลย์บอลชายหาดรอบรองชนะเลิศนะจักรยานประเภทลู่สปรินต์บุคคลชายรอบคัดเลือกแล้วก็คิวรินหญิงรอบแรกเทนนิสเนี่ยเทนนิสนะรอบรองไทยเจอกับคาซัคสถานในประเภทหญิงเดี่ยวนะต้องไปลุ้นน้องไหมกันในวันนี้สำหรับการแข่งขันเทนนิสนะน้องไหมมนัชยาสว่างแก้วนะว่าจะผ่านรอบ8คนได้หรือเปล่านะไปต่อกันด้วยในส่วนของวอลเลย์บอลชายหาดอันนี้ต้องบอกว่ารอบรองชนะเลิศไทยพบจีนรอบรองชนะเลิศไทยพบฟิลิปปินส์แล้วก็รอบรองชนะเลิศชายไทยพบกับคาซัคสถานนะยิงธนูอันนี้ทีมผสมนะไทยพบกับอินโดก็มีลุ้นเหมือนกันปีนผานะฮอกกี้หญิงโปโลน้ำชายเซปักตะกร้ออ
0: ๋อยังมีอีกตะกร้อวันนี
1: ้4คนหญิงรอบแบ่งกลุ่มไทยพบเวียดนามอันนี้4คนหญิงคือเราไม่ได้ส่งทีมเดี่ยวหญิงแต่เราส่ง4คนหญิงนั่นแหละวันนี้ก็เชียร์กันนะ15 นาฬิกาคุณก็ต้องบอกว่าทัพนักกีฬาไทยยังมีลุ้นทองกันอีกหลายทอง
0: ใช่
1: ก็รอลุ้นรอเชียร์รอให้กำลังใจสำหรับทัพนักกีฬาไทยกันต่อ
0: กันต่อไปสุดท้ายคุณแสดงความยินดีกับบิลภูริพลคุณจะเป็นนายสิบ
1: จะเป็นนายร้อย
0: เป็นนายร้อยแล้วนะขอแสดงความยินดีด้วยกับบิลภูริพลนะครับสู่นายตำรวจสัญญาบัตรนะครับจากนายทหารนายสิบ
1: สิบตำรวจตรี
0: ไปเป็นนายร้อยแล้วนะขอแสดงความยินดีด้วย
1: ต้องให้เขาแหละ
0: ต้องให้เขาแหละเขาทำชื่อเสียงให้กับประเทศชาติใช่ไหมคุณ
1: ก็ยินดีด้วย
0: ครับผม
1: ไหนไหนเซลบิลแล้วใช่ไหม
0: ใช่
1: ก็เซลอีกเรื่องหนึ่ง
0: ครับ
1: เพราะว่าอะไรรู้ไหมในตอนนี้สื่อทั่วโลกคุณเขาจับคู
0: ่
1: คุณจินคุณจินบิลภูริพลบุญสอน
0: กับ
1: นักวิ่งของจีนวัย17 ปีเมื่อวานนี้ที่ฉันบอกว่าเขาบอกว่า
0: ที่เขาลงไปได้เกือบทุก
1: คนสาวน้อยวัย17 ปีจากแดนมังกรนะที
0: ่
1: เขาบอกว่าตอนนี้สื่อทั่วโลกจับตามองเขาก็จับจิ้นไงคุณ
0: จับจิ้น
1: เนอะบิลก็20เนาะเขาก็17เน
0: า
1: ะ
0: ช่างเหมาะสมกันเหลือเกิน
1: ก็จับจิ้นกันจนเมื่อวานนี้บิลให้สัมภาษณ์คุณบิลให้สัมภาษณ์ว่าอย่าจับจิ้นผมเลยตอนนี้แฟนผมงอนแล้วนะก็ว่ากันไปก็แซวกันนิดๆหน่อยๆเนาะและในช่วงนี้ค่ะช่วงเวลาของรายการก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะเลยเวลาแล้วด้วยลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนจะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เนาะ
0: ครับ
1: สำหรับวันนี้เราสองคนไปแล้วสวัสดี
0: ครับ
2: ไม่ว่าที่ไหนภาคใดหรือคุณคือใครเราพร้อมที่จะร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของท่านให้ดีขึ้นด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา9:19ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการเช้านี้ที่สอปตค่ะ
1: แม่ก็มาแถวโซนตรงนั้นน่ะถ้าจะผ่านเนี่ยผมจะไม่ขอผ่านผมจะขอแวะเข้าหาพระอาจารย์ก่อนที่วัดท่ามีหลำเพราะว่าติดตรงสี่แยกพัทลุงพอดีเลยแต่ตอนนี้เป็นวงเวียนแล้วนะครับเข้าไปง่ายมากเลยพอถึงวงเวียนเสร็จปุ๊บก็ชิดซ้ายเข้าพัทลุงใช่ไหมแล้วก็จากวงเวียนอ่ะ200 เมตรได้มั้งทางเลี้ยวอยู่ตรงนั้นเลย นะครับท่านเป็นเจ้าอาวาสนะครับท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดท่ามีหลำนะครับก็ผมก็เลยเรียนถามท่านว่าแล้วทางวัดเนี่ยจะมีงานทอดกฐินเมื่อไหร่อะไรยังไงท่านก็บอกว่าประมาณวันที่22 พฤศจิกาผมบอกงั้นผมมาอีกนะเดี๋ยวจะได้ไปที่วัดท่ามีหลำนะจะได้เข้าไปกราบพระอาจารย์เป็นทุกๆครั้งแหละเอาพูดได้ง่ายถ้ามีโอกาสแล้วก็มีกิจกรรมที่ไหนอะไรไงก็จะเข้าไปเยี่ยมท่านไปในตัวด้วยนะครับก็ฝากเรียนเชิญท่านผู้ชมทุกฟังนะครับเผื่อว่าไปทางพัทลุงเนี่ยก็แวะเข้าไปแวะเวียนกราบนมัสการพระอาจารย์ได้นะครับท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่นั่นแต่ผมท่านมีชื่อเรียกของท่านน่ะแต่ผมไม่ถนัดผมเรียกแต่ผมบอกว่าพระอาจารย์อย่าว่าผมนะที่ผมเรียกแต่พระอาจารย์พระมหาลำดวนตอนนี้แกเป็นปริยัติธรรม8 ประโยค 9 ประโยคละ9 ประโยคแต่ผมเรียกแค่พระอาจารย์ว่าอาจารย์คงไม่ว่าผมนะแกก็ไม่ว่าอะไรก็เรารู้จักกันตั้งแต่สมัยนู้นใช่ไหมครับก็นี่แหละครับด้วยความเมตตาของพระอาจารย์ด้วยนะครับที่ท่านก็พูดได้แค่ว่าผมเนี่ยผมจำท่านได้แต่ผมเนี่ยไม่รู้ว่าท่านอยู่ที่ไหนอะไรยังไงก็ได้รับการประสานจากเพื่อนนะครับแก้วตานะแก้วตาเนี่ยก็ถือว่าเป็นลูกบุญธรรมนะครับลูกบุญธรรมของพระอาจารย์ด้วยแก้วตาประสานมาว่าเนี่ยขอโทษนะครับท่านผู้ฟังครับเพื่อนผมแซวว่าอาจารย์พระอาจารย์ถามถึงเองตลอดเลย ก็เลยถามพระอาจารย์อยู่ที่ไหนอยู่ที่พัทลุงวัดท่ามีหลำไอเราโอ้วัดท่ามีหลำอยู่ตรงไหนอ่ะมันอยู่ตรงนั้นตรงนี้เราคิดไปสักไกลเลยที่ไหนได้ทางเข้าตัวจังหวัดพัทลุงนี่เองนะครับตั้งแต่นั้นมาเลยตั้ง

ครับเดี๋ยวยังไงวันที่22พฤศจิกายนไปเจอกันที่วัดท่ามิหลำนะครับกับงานทอดกฐินสามัคคีครับคราวนี้มาถึงเรื่องราวข้อมูลข่าวสารจากทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่วันนี้สุชาติหยิบยกที่จะมาพูดคุยกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเรื่องของน้ำเรื่องของฝนตอนนี้ก็ว่ากันตามนู้นก่อนแล้วกันแต่ว่าโดยทางรัฐบาลเองเนี่ยเขาต้องรับผิดชอบงานทั้งประเทศใช่ไหมครับฉะนั้นในส่วนของนโยบายนะครับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ได้มีการให้นโยบายมานะครับทางสอบตเองตอนนี้ก็มีการขานรับนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับในการต่อยอดสัตว์เลี้ยงคู่ชุมชนสัตว์เลี้ยงคู่ชุมชนนี้ท่านผู้ชมท่านฟังว่าอะไรสิ่งเนี้ยเขาบอกว่าผู้ชายรักมากกว่าเมียจริงหรือเปล่าไม่รู้นะเออเขาว่าอย่างนั้นนะครับในการต่อยอดสัตว์เลี้ยงคู่ชุมชนให้สู่เป็นสัตว์เศรษฐกิจนั่นก็คือนกกรงหัวจุกนี่แหละนะครับนกกรงหัวจุกนะครับซึ่งจะต่อไปในภายภาคหน้าก็ถือว่าจะสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชายแดนใต้เพราะตอนนี้มีการปลดล็อกแล้วนะครับให้มีการเลี้ยงได้แล้วนะครับแต่ก็ถ้าน้องเขาอยู่ตามธรรมชาติก็ปล่อยให้น้องเขาอยู่ตามธรรมชาติแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีฝีมือในเรื่องของการเพาะเลี้ยงณขณะนี้เนี่ยก็ทางสอบตเองนะครับก็ได้มีการขานรับนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีในการต่อยอดสัตว์เลี้ยงคู่ชุมชนให้สู่สัตว์เศรษฐกิจก่อนหน้านี้เป็นสัตว์คู่ชุมชนแต่ต่อไปในภายภาคหน้าก็จะเป็นสัตว์เศรษฐกิจเพื่อที่จะต่อยอดในเรื่องของการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนที่มีใจรักถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับพี่จิ๊บถูกต้องไหมครับพี่แป๋วว่ากันตามนี้สักครู่ที่ผ่านมาก็ถามพี่แป๋วแล้วครับว่าที่จังหวัดนครศรีธรรมราชฝนตกไหมพี่แป๋วบอกไม่ตกนะครับขอบคุณพี่จิ๊บมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับอ้าวคราวนี้แล้วเรื่องอื่นล่ะสุชาติมีอะไรที่จะมาพูดคุยกันก็เมื่อกี้เราคุยกันในเรื่องของนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีจังหวัดปัตตานีครับเขามีในเรื่องของเอาพูดกันง่ายๆว่าเป็นเรื่องของการศึกษานะครับต่อไปทางปัตตานีเขาจะมีการปล่อยของคนการศึกษาปล่อยของเอาคนที่มีผลงานทางการศึกษาเนี่ยมาโชว์ผลงานวิชาการมาโชว์ผลงานนวัตกรรมเพื่อลูกหลานเราต่อไปในอนาคตนี่น่าสนใจแน่นอนนะครับฉะนั้นเรื่องราวข้อมูลข่าวสารวันนี้ทุกชาติมีมากมายแต่เปลยหัวข้อมาแค่นี้กันก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าของรายการเรากลับมาพูดคุยกันต่อนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังมีเรื่องราวมีข้อมูลข่าวสารจะฝากข่าวประชาสัมพันธ์073-274-711ทักทายไปยังน้องเมย์ลิงด้วยนะครับตอนนี้ที่แปลงลำยาคิสตันฝนตกไหมคงไม่มีฝนนะทางเทพาทางโคกโพเส้นคลองช้างตรงนั้นคงไม่มีฝนด้วยเช่นกันชิมิเอ๋ยใช่ไหมชิมิเฉยเลย073-274-711ครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับ

ครับมาถึงเรื่องราวข้อมูลข่าวสารจากทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่อย่างน้อยอย่าลืมนะครับว่าถ้าเกิดว่าท่านเจอเหตุด่วนเหตุร้ายมีเรื่องที่ต้องขอความช่วยเหลือนะครับติดต่อสายด่วนอุ่นใจ1880ได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงนะครับฉะนั้นช่วงเวลานี้มาถึงเรื่องราวข้อมูลข่าวสารจากทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้บอกกล่าวกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะครับซึ่งจากที่เราได้ทราบข่าวนะครับเรื่องของทางมติคณะรัฐมนตรีเมื่อช่วงของวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับในการเห็นชอบหลักการร่างกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองใช่ไหมครับแต่ก็มีสาระสำคัญครับในเรื่องของเกี่ยวกับในเรื่องของการยกเลิกการกำหนดให้นกกรงหัวจุกนี่แหละนะครับที่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองครับเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้สามารถนำมาเพาะเลี้ยงแล้วก็รวมถึงการขยายพันธุ์ได้อย่างเป็นระบบนะครับเพื่อที่ต่อไปในปลายภาคหน้าจะสามารถต่อยอดสู่การเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่จะสร้างรายได้ให้กับผู้ที่เลี้ยงนกนะครับซึ่งอย่างที่เราทราบกันว่าในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราเนี่ย5จังหวัดเนี่ยสตูลสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสเนี่ยถือว่านกกรงหัวจุกเนี่ยเป็นน้องเขาเป็นสัตว์เลี้ยงเป็นเหมือนลูกชายคนหนึ่งนะครับคู่กับวิถีของประชาชนมาอย่างยาวนานเลยนะครับซึ่งอย่างที่เราก็จะทราบกันเนี่ยถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ถ้าเกิดริมถนนนะริมถนนตรงไหนอะไรก็แล้วแต่ถ้ารถจอดเยอะๆไม่ใช่มีอะไรหรอกครับข้างหน้าก็แข่งขันนกกรงหัวจุกกันนั่นแหละเพราะว่าถือว่าในสิ่งแบบนี้ครับเป็นกิจกรรมสันทนาการนะครับที่สร้างในเรื่องของทั้งความสัมพันธ์แล้วก็ความสามัคคีของคนในชุมชนด้วยนะเพราะเขาจะนัดหมายกันมาแล้วเขาจะมีการพูดคุยกันบางทีคุยเรื่องการบ้านการเมืองอะไรกันแล้วแต่ก็เรื่องหนึ่งก็คือฟังเสียงนกว่าได้ระดับไหนอะไรยังไงนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ต่อไปในภายภาคหน้ามันก็จะสามารถที่จะทำในเรื่องของการต่อยอดสู่ในเรื่องของการเป็นอาชีพเพื่อที่จะสร้างรายได้แล้วก็เปิดพื้นที่นะครับให้น้องๆเยาวชนใครจะไปรู้ล่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยเห็นไหมเนเน่เล่นกีตาร์ไม่เป็นแต่พอตอนหลังพอเป็นขึ้นมาเนี่ยเป็นจนดังไปทั่วโลกเลยนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยลูกหลานของเราหลายๆคนเนี่ยก็จะเริ่มสนใจเกี่ยวกับในเรื่องของการเรียนรู้การเลี้ยงแล้วก็เพาะพันธุ์นกกรงหัวจุกนะครับซึ่งก็ต้องใช้เวลาว่างนะครับตอนนี้นี่คุณพ่อคุณแม่ต้องบอกด้วยนะว่าจะต้องใช้เวลาว่างดีกว่ามาจับมือถือครับจับมือถือเวลาเช็คข้อมูลข่าวสารเช็ควิธีในเรื่องของการเลี้ยงแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้น้องๆเนี่ยห่างไกลเกี่ยวกับในเรื่องของยาเสพติดแน่นอนซึ่งภายหลังนะครับที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับการถอดถอนนะครับนกกรงหัวจุกเนี่ยออกจากสัตว์ป่าคุ้มครองซึ่งโดยทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ยังคงติดตามแล้วก็รวมถึงการสนับสนุนกลุ่มผู้เลี้ยงนกแล้วก็รวมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับโดยร่วมกับทางหน่วยบริหารและจัดการชุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่หรือที่หลายๆคนรู้จักบพท.ไหมเนี่ยก็คือหน่วยจัดการชุนด้านการพัฒนาพื้นที่นี่แหละนะครับแล้วก็รวมถึงโดยทางคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ครับในการร่วมกันผลักดันโครงการส่งเสริมอาชีพผ่านงานวิจัยในเรื่องของการเพาะพันธุ์นกกรงหัวจุกนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ดำเนินการภายหลังการปลดล็อกดังกล่าวนะครับแล้วก็มีความพร้อมครับในการที่จะสนับสนุนพ่อแม่พันธุ์นกนะครับรวมถึงชุดกรงที่เลี้ยงน้องอ่ะนะครับกลุ่มสำหรับในเรื่องของการเพาะพันธุ์แล้วก็ในเรื่องของการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นแก่ผู้เข้าร่วมโครงการนะครับฉะนั้นผู้ที่ชื่นชอบหรือว่าน้องๆสนใจนะผมว่าไปลองไปติดต่อที่นี่ดูนะลองไปติดต่อที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่กันนะครับซึ่งเรามาดูกันครับว่าเมื่อมีการส่งเสริมตัวนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะทำให้พี่น้องประชาชนเองสามารถที่จะนำความรู้ที่ได้รับเนี่ยไปใช้ได้จริงถูกต้องไหมเมื่อเราได้ความรู้แล้วเนี่ยเราจบแล้วเนี่ยเราก็มาใช้ชีวิตจริงได้ละนะครับเพื่อที่จะมาร่วมกันในเรื่องของการต่อยอดการเลี้ยงการเพาะพันธุ์นกอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะเป็นในเรื่องของรายได้เสริมของครอบครัวก่อนนะแต่ใครจะไปรู้ล่ะ
การทำเป็นครอบการทำเป็นรายได้เสริมอาจจะเป็นรายได้หลักของครอบครัวก็ได้นะครับสิ่งเหล่านี้มันก็จะพัฒนาไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคตของเราด้วยนะครับอย่างไรก็ตามครับโดยทางศูนย์ดำเนินการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เองก็มีความมุ่งมั่นครับในการส่งเสริมอาชีพและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราให้เกิดความมั่นคงแล้วก็มีรายได้นะครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งซึ่งทางรัฐบาลทำเนี่ยก็คืออยากให้ทุกคนแบบมีรายได้มีที่ทำกินนะครับมีที่ทำกินแล้วก็มีรายได้นะครับซึ่งก็ถือว่าตรงตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั่นก็คือท่านอนุทินชาญวีรกุลนะครับซึ่งท่านบอกว่าเราก็จะทำการส่งเสริมเนี่ยสปท.เนี่ยก็จะทำการส่งเสริมอาชีพแล้วก็การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจซึ่งก็นี่แหละครับนำสิ่งที่มีอยู่ในพื้นที่ของเรานำต้นทุนทางวิถีชีวิตของเรารวมถึงความสนใจของคนในชุมชนเนี่ยมาต่อยอดให้เกิดความเหมาะสมนะครับเพื่อที่จะทำให้นกกรงหัวจุกของเราจากที่เราเลี้ยงแบบเล่นแบบลูกในบ้านน่ะแต่การเล่นอยู่ในลูกอยู่ในบ้านเนี่ยพอต่อไปในภายภาคหน้าชุมชนและดีไม่ดีอาจจะมีระดับภาคระดับชาติต่อไปในภายภาคหน้าด้วยนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าจะเป็นการก้าวสู่โอกาสในการสร้างอาชีพการสร้างรายได้แล้วก็รวมถึงการสร้างอนาคตให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราด้วยแฟนเจ้ากิฟต์อาจารย์กิจมันก็เลี้ยงนกกรงหัวจุกด้วยใช่ไหมกิฟต์แซวหลานเฉยเลยนะครับกิจเขาก็เลี้ยงนกกรงหัวจุกใช่ไหมถ้าใช่นี่โอเคเลยเดี๋ยวกิจจะมาทำงานอยู่ที่ตอบแล้วนะครับบอกเลี้ยงนะเลี้ยงอยู่ในค่ายบ่อทองละดีแล้วไม่ต้องไปเลี้ยงตรงไหนไกลนะครับคราวนี้ครับพอมีลักษณะในเรื่องของการขานรับนโยบายดังกล่าวผมก็จะขอต่อข่าวนี้เลยนะครับเป็นข่าวที่ทางสปท.เดินหน้าต่อยอดนกกรงหัวจุกนี่แหละสู่การสร้างอาชีพสร้างรายได้หลังที่มีการปลดล็อกที่ผมได้บอกกล่าวกันก่อนหน้านี้แล้วนะครับซึ่งจากจุดเริ่มต้นของการผลักดันนกกรงหัวจุกนะครับสู่การเป็นเศรษฐกิจโดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราซึ่งนกกรงหัวจุกเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่มาอย่างยาวนานแล้วนะครับซึ่งนอกจากนี้เองนะครับสัตว์เลี้ยงที่เป็นคือน้องเนี่ยสามารถเป็นสัตว์เลี้ยงที่สามารถสร้างรายได้แล้วเนี่ยการเลี้ยงนกกรงหัวจุกเนี่ยยังถือว่าเป็นกิจกรรมสันทนาการนะครับที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีในชุมชนอีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่การสร้างโอกาสให้กับน้องๆเยาวชนให้เขาเหล่านั้นครับใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของการได้มาเรียนรู้การเลี้ยงการเพาะพันธุ์เพื่อการต่อยอดสู่รายได้ในอนาคตของน้องๆเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าทางสปท.เองก็ต้องการสนับสนุนในหนึ่งกิจกรรมเนี่ยเพื่อที่จะช่วยส่งเสริมให้น้องๆได้ห่างไกลเกี่ยวกับในเรื่องของยาเสพติดนะครับก็อย่างที่บอกกล่าวกันครับว่าโดยทางสปท.ของเราเนี่ยตอนนี้ก็ประสานนะครับรวมถึงการติดตามแล้วก็การให้การสนับสนุนกับกลุ่มประชาชนต่างๆครับที่สนใจในเรื่องของการเลี้ยงนกกรงหัวจุกนะครับซึ่งขณะนี้เองนะครับล่าสุดเนี่ยทางสปท.นะครับทางสปท.ก็คือเราจะสนับสนุนฉะนั้นเราก็ต้องทราบด้วยใช่ไหมครับว่าวิธีการเขาจะอะไรยังไงเราต้องสืบที่มาที่ไปจนตอนนี้ครับโดยล่าสุดเนี่ยโดยทางสปท.ก็ได้มีการเข้าเยี่ยมชมโครงการส่งเสริมอาชีพเพาะพันธุ์นกกรงหัวจุกนี่แหละซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในโครงการแรกๆนะครับที่เกิดขึ้นหลังจากการปลดล็อกเนี่ยซึ่งก็มีการทั้งสนับสนุนทั้งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นกชุดกรงสำหรับการเพาะพันธุ์นะครับรวมถึงการจัดอบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็ทักษะที่จำเป็นให้กับประชาชนที่สนใจนะครับฉะนั้นการดำเนินการดังกล่าวก็มุ่งหวังนะครับในการที่ให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวสามารถที่จะไปต่อยอดสามารถที่จะนำองค์ความรู้ที่จะได้รับเนี่ยไปต่อยอดในเรื่องของการเพาะพันธุ์นกกรงหัวจุกต่อไปในภายภาคหน้านะครับเพื่อที่
าจจะเป็นในเรื่องของการสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวด้วยใช่ไหมครับฉะนั้นโดยทางสบต.ของเราเองก็ยังคงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมอาชีพและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะการนำต้นทุนทางวัฒนธรรมการนำวิถีชีวิตแล้วก็ในเรื่องของความสนใจนะครับของคนในชุมชนมาพัฒนาเป็นโอกาสในการสร้างรายได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืนนะครับต่อไปใครจะไปทราบล่ะครับว่าการที่เรามีสัตว์เลี้ยงที่อยู่คู่ชุมชนต่อไปในภายภาคหน้าอาจจะเข้าสู่โอกาสในการสร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างอนาคตให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่กันด้วยนะครับโอ้นี่แหละก็มีสิ่งดีๆเหล่านี้ครับที่อยากนำมาบอกกล่าวนำมาพูดคุยกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังแต่พอเจอเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ที่เกิดเหตุการณ์แถวดอนยางใช่ไหมเออนะครับที่เจอเหตุไม่เป็นไรไปแล้วภาพนี้ไม่ต้องขึ้นก็ได้นะครับซึ่งถือว่าเป็นเหตุการณ์จริงๆเนี่ยผมว่าเราสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับครอบครัวดีกว่าเรามาสร้างความเสียหายแบบนี้เวลาท่านถูกจับขึ้นมาเวลาท่านเกิดต่อสู้แล้วมีการเสียชีวิตขึ้นมาครอบครัวของท่านจะอยู่อย่างไรนะครับและยิ่งเกิดเหตุการณ์เหมือนอย่างที่บอกกล่าวเมื่อคืนเนี่ยเมื่อคืนเกิดเหตุการณ์ในเรื่องของการลอบวางระเบิดรถบรรทุกสินค้าที่โกดังสีสมัยซูเปอร์นูแถวสาขาสี่แยกดอนยางตรงนู้นนะครับก็เลยส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้รถให้ได้รับความเสียหายนะครับแต่ว่าดีที่ว่าไม่มีผู้บาดเจ็บไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเหตุก่อป่วนเมืองซ้ำซากนะครับซึ่งก็มีการทั้งเผากล้องวงจรปิดการโรยตะปูเรือใบสกัดกั้นการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และรู้สึกว่าแถวสะกอมด้วยใช่ไหมเอ่ยเมื่อวานมีเผายางแถวสะกอมด้วยนะครับสะกอมเทพาตรงนั้นนะครับได้มีการทำนี่อย่างที่ผมบอกแล้วครับว่ามาเลี้ยงนกกรงหัวจุกมาทำอาชีพมาตรงนี้ดีกว่าอย่างน้อยก็ครอบครัวก็มีรายได้มีทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องหลบหนีครับเหมือนอย่างเขาตะเวที่ก่อนหน้านี้ที่มีการปะทะขึ้นมาเพราะเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาหนึ่งมันมีความเสียหายเกิดขึ้นแล้วอะผมถึงบอกว่าณเวลานี้นะผมก็อยากเชิญชวนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังในเรื่องของการมาเป็นหูเป็นตานะครับเป็นหูเป็นตาแจ้งครับแจ้งมาที่สายด่วนอุ่นใจ1880เพราะว่าเรื่องนี้เราปิดข้อมูลผู้แจ้งมาแน่นอนนะครับท่านสบายใจได้นะครับคือถ้าเกิดว่าท่านเห็นว่าในพื้นที่รอบๆบ้านท่านมีบุคคลต้องสงสัยที่มันไม่ใช่คนในพื้นที่แต่เขามาอยู่เขามาทำอะไรอยู่ตรงนั้นตรงนี้ก็สามารถที่จะโทรแจ้งประสานนะครับในเรื่องของการตรวจสอบเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างครับเราทุกคนต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับในเรื่องของการเจ้าหน้าที่เขาจะทำการได้ต่อเมื่อเขาทราบแหล่งข่าวที่แน่นอนแล้วก็ชัดเจนนะครับในเรื่องของการลงพื้นที่เพราะว่าการลงพื้นที่04-05เนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยครับบางทีเราก็มีความรู้สึกว่ามาทำไมแต่ถ้าเกิดมีแบบนี้ขึ้นมาเราอยากให้เข้ามาเพื่อมาแก้ไขนะครับเพื่อให้สถานการณ์เหมือนก็อย่างถ้าเกิดว่าครั้งใดครั้งหนึ่งเกิดมีเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วขึ้นชื่อว่าแถวบ้านเราอะไรขึ้นมานี่มีความรู้สึกว่าเราไม่อยากให้ชื่อเราออกสื่อแบบนี้แต่ถ้าชื่อของบ้านเราออกสื่อเหมือนกับน้องเนเน่รอยัลอะไรอย่างเงี้ยโอ้เราอุ้ยดีใจเลยเด็กบ้านเราได้เหมือนอยากเด็กบ้านเราได้เป็นนักฟุตบอลหรืออะไรอย่างเงี้ยผมชอบอย่างนั้นมากกว่านะครับที่ไปเล่นระดับทีมชาติได้ไปแข่งขันโอลิมปิกได้ไปแข่งขันเอเชียนเกมมาอะไรอย่างเงี้ยเนาะแพ้ชนะไม่สำคัญขอให้ได้เป็นตัวแทนขอให้สร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ดีกว่านะครับ9นาฬิกากับอีก45นาทีเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะฟังเพลงกันแป๊บหนึ่งครับ

9 นาฬิกาก็อีก50 นาทีเดี๋ยวเรามาทิ้งท้ายกันสักนิดหนึ่งใกล้ได้ไปเที่ยวปัตตานีแล้วโอเคกิ๊ฟบอกว่าเดี๋ยวได้มีโอกาสได้มาเที่ยวปัตตานีอีกแล้วนะโอเคนะหลานสาวจะมาเที่ยวจังหวัดปัตตานีพอดีเนื่องจากว่าที่มาเที่ยวไม่ใช่หรอกสามีตัวเองมาทำงานอยู่ที่นี่ตัวเองก็เลยได้มีโอกาสมาเที่ยวต่อนะครับขออนุญาตท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกันสักนิดหนึ่งละกันนะครับเพราะว่าอยากจะคุยเกี่ยวกับในเรื่องของเขื่อนบางหลังสักนิดหนึ่งนะครับก็ก่อนหน้านี้นะครับช่วงประมาณวันที่27กันยายนที่ผ่านมาหลายท่านก็พอทราบแล้วใช่ไหมครับแต่ผมจะย้อนหลังไปให้นะว่าตั้งแต่วันที่27กันยายน2524จนถึงวันที่27กันยายน2569เนี่ยถือว่าเป็นระยะเวลา45ปีด้วยกันแล้วนะครับจากวันนั้นวันแรกที่มีการเปิดเขื่อนบางหลางนะครับสู่บทบาทสำคัญในการดูแลทั้งผู้คนรวมถึงผืนแผ่นดินชายแดนใต้ของเรานะครับแต่ท่านคงจำภาพบรรยากาศตรงนั้นได้ไหมครับในเรื่องของเขื่อนบางลางแล้วก็ถือว่า45ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขื่อนบางลางเนี่ยเป็นอะไรที่มากกว่าเขื่อนเป็นอะไรที่มากกว่าการผลิตไฟฟ้าเป็นอะไรที่มากกว่าในเรื่องของการเป็นส่วนหนึ่งของคนในพื้นที่นะครับซึ่งถือว่าเขื่อนบางลางเนี่ยเป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกเลยนะครับของทางภาคใต้ของเราก่อนไม่ต้องบอกเนาะว่าอยู่จังหวัดไหนนะครับซึ่งถือว่าเป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียวนะครับแล้วก็มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจำนวน3เครื่องด้วยกันที่เราเห็นเป็นพอเราเห็นเขื่อนเราจะมีเห็นปล่องมันก็ปล่อยน้ำออกมาใช่ไหมครับนั่นแหละเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าอยู่ตรงนั้นอย่างละปล่องอย่างละปล่องอย่างละเครื่องนั่นนะครับเราจะมี3เครื่องซึ่งมีกำลังผลิตรวมกว่า48เมกะวัตต์ครับการก่อสร้างเนี่ยเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2519นะครับตั้งแต่2519เนี่ยผมก็ในตอนนั้นอยู่สมัยนั้นพอดีเลยนะครับซึ่งใช้ระยะเวลาในเรื่องของการสร้างเขื่อนบางลางกว่า5ปีด้วยกันนะครับซึ่งมาแล้วเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายน2524แล้วก็มีรัฐพิธีนะครับในการเปิดเขื่อนเมื่อวันที่27กันยายน2524ครับตลอดระยะเวลา45ปีที่ผ่านมาทางเขื่อนบางลางเนี่ยได้สร้างประโยชน์ให้กับพื้นที่หลายด้านทั้งในเรื่องของชลประทานการบรรเทาอุทกภัยเป็นแหล่งน้ำจืดนะครับเป็นแหล่งประมงน้ำจืดแล้วก็รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทั้งจังหวัดยะลาแล้วก็รวมถึงจังหวัดปัตตานีครับซึ่งนอกจากนี้เองหลายๆคนเนี่ยที่ผมก็เชื่อว่าหลายๆคนก็คงได้ไปเที่ยวที่นั่นฉะนั้นความหมายของเขื่อนบางลางที่หนึ่งก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแต่ผมก็เชื่ออย่างหนึ่งครับว่าทุกคนที่ไปเที่ยวเขื่อนบางลางเนี่ยทุกคนจะมองคิดถึงอย่างเดียวว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านมาเปิดเขื่อนท่านอยู่ตรงนี้นะท่านยังอยู่กับเราเสมอใช่ไหมครับฉะนั้นสถานที่แห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจอะไรยังไงของพี่น้องทุกคนที่ได้มาเที่ยวที่เขื่อนบางลางเราจะเห็นทั้งในเรื่องของการที่เขื่อนเนี่ยจะรายล้อมไปด้วยทั้งในเรื่องของธรรมชาติทั้งภูเขาที่สวยงามทั้งเป็นสถานที่นะครับที่สะท้อนเสน่ห์ของชายแดนใต้ของเรานะครับซึ่งเขามีคำสวยๆตรงนี้มา1ชุดนะครับ1ชุดที่ผมจะเล่าให้กับทุกท่านได้ฟังกันว่าจากสายน้ำเนี่ยที่มันไหลอยู่ตรงเนี้ยจากสายน้ำสู่พลังงานจากเขื่อนสู่การพัฒนาฉะนั้น45ปีตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้45ปีเรามีเขื่อนบางลาง45ปีเรามีแหล่งพลังงาน45ปีเรามีในเรื่องของแหล่งสายน้ำ45ปีเรามีในเรื่องของการพัฒนาฉะนั้น
45ปีที่เขื่อนแห่งนี้ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวของผู้คนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราเขื่อนบางลางก็ถือว่าเป็นพลังสายน้ำที่อยู่คู่ผืนแผ่นดินชายแดนใต้เราแน่นอนสวยมากนะครับมีภาพสวยนี่มากจังเลยแบลล็อกไปเอาภาพนี้มาจากไหนเนี่ยพี่ชาติอิจฉาจังเลยแบลล็อกมีภาพที่พี่ชาติส่งให้แบลล็อกไหมเป็นภาพในหลวง สงสัยไม่ได้หาไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรพี่ชาติดูภาพจากที่พี่ส่งให้น้องเอาภาพสายน้ำเมื่อกี้สวยแล้วน้องนะครับแบลล็อกก็พยายามจะหาภาพสวยๆมาขอบคุณมากเลยนะครับพยายามจัดหาภาพสวยๆมาให้กับทุกท่านได้ร่วมกันรับชมกันด้วยนะครับ9นาฬิกากับอีก55นาทีเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับเพื่อที่จะรับฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสวทกรุงเทพและข่าวต้นชั่วโมงอวจทจบ2ข่าวเดี๋ยวเรามาพบในเรื่องของการศึกษากันต่อนะว่าที่จังหวัดปัตตานีเขามีในเรื่องของการเอาคนที่มีผลงานทางวิชาการที่มีผลงานทางนวัตกรรมเนี่ยมาเผยแพร่นะครับเพื่อจะให้เกิดการเรียนรู้ต่อไปกันในอนาคตฉะนั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับช่วงท้ายของรายการในชั่วโมงที่1ขอขอบคุณสถานีวิทยุเครือข่ายของเรากันสักครู่หนึ่งก่อนแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุคลื่นวิถีไทยอำเภอเมืองจังหวัดยะลาครับ FM 95.50 MHz สถานีวิทยุอัพซันเรดิโออำเภอรามันจังหวัดยะลา FM 90.25 MHz สถานีวิทยุกรีนเรดิโอที่อำเภอมะนังจังหวัดสตูล FM 89.50 MHz สถานีวิทยุจารุลักขณาเรดิโออำเภอสะเดาจังหวัดสงขลา FM 92.25 MHz สถานีวิทยุขึ้นมวลชนคนเทพาอำเภอเทพาจังหวัดสงขลา FM 103.0 MHz สถานีวิทยุเสียงผ่านฟ้านราธิวาสอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส FM 96.75 MHz สถานีวิทยุบันดังสตาร์เรดิโออำเภอบันดังสตาร์จังหวัดยะลาFM 104.25 MHz สถานีวิทยุเสียงคนจนะอำเภอจนะจังหวัดสงขลา FM 105.0 MHz สถานีวิทยุเสียงสมิลาอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา FM 95.0 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส FM 99.10 MHz สถานีวิทยุหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่43เสือดำเรดิโอค่ายยิงขยุทธบริหารจังหวัดบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี FM 106.70 MHz และสถานีวิทยุในเครือข่ายองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยหรืออวชททั่วประเทศที่ร่วมรับสัญญาณกระจายเสียงอยู่ณขณะนี้พักกันสักครู่นึงครับ

ไม่ว่าที่ไหนภาคใดหรือคุณคือใครเราพร้อมที่จะร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของท่านให้ดีขึ้นด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย

ให้ได้อย่างน้อย 1,000 ดอกนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการทำการร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ในการเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทร์นะครับผมเห็นภาพทั้งในโรงเรียนทั้งวิทยาลัยทั้งมหาลัยเอ่ยนะครับที่ให้น้องๆได้ร่วมกันประดิษฐ์เนี่ยทุกคนก็มีความตั้งใจนะครับในเรื่องของการประดิษฐ์ในเรื่องของการดังกล่าวนะครับจังหวัดยะลาก็มีนะครับก็มีหลากหลายพื้นที่นะครับในเรื่องของการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ด้วยนะครับฉะนั้นช่วงเวลานี้เดี๋ยวก่อนที่จะเข้าสู่ในส่วนของข้อมูลข่าวสารเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนนะครับหลังจากนั้นเรามาพูดคุยกันในเรื่องราวรายละเอียดข้อมูลข่าวสารกันครับ

โทรได้บายใจนะครับอันนี้ตอนหลังทิ้งว่าโทรได้บายใจ1880นะครับอาจจะฟังเพี้ยนๆนิดนึงเพราะว่าให้ AI แต่งให้นะครับเดี๋ยวนี้เราเขียนคำเข้าไปและหลังจากนั้นให้เขาใส่ทำนองแล้วก็เอาเนื้อร้องของเราเนี่ยเนื้อความที่เราใส่เข้าไปเนี่ยรังสรรค์เป็นบทเพลงได้ นะครับอืมอ่ะยังไงกันแล้วแต่ช่วงเวลานี้ผมพาทุกท่านไปที่จังหวัดปัตตานีดีกว่าไปเลาะไปเราไปปัตตานีกันเราไปกันที่ห้องพญาตานีครับที่โรงแรมเซาเทิร์นวิวจังหวัดปัตตานีครับในการดังกล่าวโดยทางท่านชนทันแสงพุ่มท่านรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสอบตท่านชนทันแสงพุ่มครับท่านเป็นประธานเปิดงานนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับจังหวัดปัตตานีครับแล้วว่าก็ภาษาอังกฤษนิดหนึ่งนะปัตตานี Education Symposium นะครับภายใต้แนวคิดเวทีปล่อยของคนการศึกษาปัตตานีครับซึ่งจัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีร่วมกับหน่วยงานการศึกษาสถานศึกษาแล้วก็รวมถึงภาคีเครือข่ายครับในการเปิดพื้นที่นำเสนอผลงานวิชาการงานวิจัยนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็รวมถึงการต่อยอดองค์ความรู้จากห้องเรียนสู่การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ครับเรื่องนี้น่าสนใจครับซึ่งในการดังกล่าวมีทางท่านศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีครับท่านซารีฟซืนินะครับรวมถึงท่านผู้บริหารสถานศึกษาบุคลากรทางการศึกษาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีน้องๆนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ภาคีเครือข่ายเข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมากเลยครับในการดังกล่าวโดยทางท่านชนทันแสงพุ่มท่านรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสอบตครับท่านก็กล่าวว่าโดยทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเรามีกำลังการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ5ปีครับเพื่อที่จะได้มายกระดับการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งในการดังกล่าวเนี่ยก็จะเอาเด็กนักเรียนทุกคนเนี่ยแหละครับมาเป็นศูนย์กลางในการมาออกแบบเส้นทางการเรียนที่สอดคล้องนะครับกับความถนัดแล้วก็ศักยภาพของน้องๆแต่ละคนซึ่งก็จะสามารถเชื่อมโยงทั้งในเรื่องของการศึกษาสายสามัญสายอาชีพและก็ต่อไปในภายภาคหน้าก็คือในระดับมหาวิทยาลัยครับซึ่งในการนี้เองครับก็ได้มีการนำเสนอผลงานนะครับซึ่งเป็นผลงานBEST Practice นะครับจากสถานศึกษาในพื้นที่นะครับไปต่อยอดให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

ูปธรรมซึ่งก็มีเป้าหมายสำคัญครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่ให้เด็กนี่ที่เรียนจบไปแล้วเนี่ยนะครับเรียนจบศึกษาไปเรียนไปเรียนจบปั๊บให้น้องมีทั้งในเรื่องของทักษะมีในเรื่องของอาชีพและมีในเรื่องของรายได้ด้วยเมื่อมีทักษะมีอาชีพก็จะมีรายได้ใช่ไหมครับซึ่งอย่างน้อยสิ่งเหล่านี้ครับก็จะทำให้น้องๆเนี่ยเติบโตขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาในพื้นที่ด้วยซึ่งหลายๆท่านนะครับที่ได้เข้าไปร่วมงานเขาบอกว่าในการจัดงานเนี่ยเขามีนิทรรศการทั้งในเรื่องผลงานของนักเรียนนะครับรวมถึงนักศึกษาจากสถานศึกษาที่นำร่องมีการนำร่องกันก่อนนะครับในบางส่วนแล้วก็ได้มาถ่ายทอดตั้งแต่ในเรื่องของแนวคิดในเรื่องของวิธีการลงมือทำไปจนถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้จริงนะครับรวมถึงในการดังกล่าวก็มีการมอบโล่รางวัลแล้วก็ใบประกาศเกียรติใบเกียรติบัตรนะครับแก่หน่วยงานบุคลากรแล้วก็รวมถึงผู้มีส่วนร่วมนะครับในการขับเคลื่อนผลงานนวัตกรรมดังกล่าวด้วยซึ่งนอกจากนี้ครับก็ยังมีในเรื่องของการเรียกว่าเวที TED Talk นะครับหัวข้อผู้นำการศึกษาปัตตานีรวมพลังเปลี่ยนการศึกษาสร้างอนาคตเด็กตานีนะครับในการแล้วก็รวมถึงเวทีการสร้างแรงบันดาลใจด้วยครับก็เวทีสร้างแรงบันดาลใจเขามาทำแบบนี้ครับเขาบอกว่าจะสร้างจากแรงบันดาลใจไปสู่ความสำเร็จแล้วก็บทเรียนจากประสบการณ์จริงสิ่งเหล่านี้นะครับได้มีในเรื่องของการช็อคดังกล่าวเกิดขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งในการดังกล่าวเขาบอกมีเวทีโชว์เคสนะครับเป็นในเรื่องของปัตตานีมีของนะครับเรามาโชว์ขึ้นมาว่าปัตตานีเรามีของอะไรยังไงจากห้องเรียนสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างเพื่อที่จะเปิดโอกาสครับให้กับผู้ที่มาร่วมงานทั้งผู้บริหารครูนักเรียนนักศึกษารวมถึงภาคีเครือข่ายเองนะครับก็ได้นำผลงานมาเสนอผลงานร่วมด้วยเช่นกันเพื่อที่เราจะได้มาแลกเปลี่ยนทั้งประสบการณ์ได้มาร่วมกันต่อยอดนวัตกรรมทางการศึกษาที่มันสามารถตอบโจทย์ให้กับผู้เรียนแล้วก็รวมถึงอนาคตของจังหวัดปัตตานีด้วยแต่ละจังหวัดผมก็เชื่อว่ามีในเรื่องของการนำผลงานของน้องๆเนี่ยมาต่อยอดเพื่อให้น้องรุ่นต่อไปได้รับทราบนะครับซึ่งตรงนี้อย่างที่บอกครับว่าส่วนไหนที่เขามีงานเขามีของเนี่ยต้องเอาอย่างนั้นครับให้เขาชมให้เขาได้มาถ่ายทอดให้คนได้มาเรียนรู้ได้มาสร้างเสริมประสบการณ์นะครับแล้วก็ได้มีการติดตามว่าสิ่งที่ได้รับไปเนี่ยตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วเราก็จะเห็นภาพความสำเร็จเกี่ยวกับในเรื่องของการศึกษาหรือแม้แต่ในเรื่องของการเลี้ยงนกกรงหัวจุกนี่แหละครับเห็นไหมครับใครจะเลี้ยงได้ไหมเลี้ยงได้แต่การเลี้ยงคุณต้องมาทราบเกี่ยวกับในเรื่องของบทเรียนนิดนึงก่อนคุณต้องมาทราบในเรื่องของการว่าการให้อาหารควรจะหาอาหารนกได้จากที่ไหนอะไรยังไงการสร้างถ้าเกิดเรามีฝีมือพอสร้างกรงคุณสุภาพสตรีทำผ้าคลุมกรงนกแล้วก็ที่เขาทำอะไรนะไอ้ที่แขวนนกอ่ะที่เป็นผมเรียกไม่ถูกเลยอ่ะนะเขาก็จะมีการทำโดยเฉพาะด้วยเช่นกันนะครับฉะนั้นในหลากหลายเวทีเนี่ยถ้าเกิดว่าตรงนี้เนี่ยถ้ามีหลายภาคส่วนที่ได้รับโอกาสดังกล่าวก็อยากให้มีการต่อยอดนะครับการต่อยอดในหลายสิ่งหลายอย่างด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งดีกว่านะครับช่วงหน้าของรายการเนี่ยโอ้ผมอยากจะคุยเรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับตอนนี้เราก็ช่วงนี้รับตายายใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยววันที่21ตุลาเนี่ยเราก็จะส่งตายายนะครับและหลังจากนั้นประมาณสัก15วันก็ออกพรรษาแล้วก็ชักพระนะครับแต่ครั้งนี้พอหลังจากชักพระแล้วเนี่ยตอนนี้ได้มีการสำรวจนะครับว่ายังมีวัดหลายๆวัดนะครับที่ตอนนี้ยังหาเจ้าภาพไม่ได้นะครับยังหาเจ้าภาพไม่ได้ซึ่งเมื่อวานนี้โดยทางสอบตเนี่ยก็มีการประชุมนะครับสอบตจะไม่ทิ้งวัดที่ห่างไกลคือคำว่าห่างไกลไม่ใช่วัดอยู่ในป่าในอะไรไม่ใช่นะบางทีวัดอยู่ใกล้ๆบ้านเรานี่แหละแต่ว่าไม่มีใครมาเป็นเจ้าภาพนะครับซึ่งทางสบต.ก็ตอนนี้ก็ได้ร่วมจับมือกับทางสำนักงานพระพุทธศาสนาในการหาเจ้าภาพนะครับหาเจ้าภาพมาเป็นเจ้าภาพทอดกฐินครับเพื่อที่จะสร้างแรงศรัทธาในการป้องกันวัดตกค้างนะครับคือบางวัดเนี่ยพระจำพรรษาครบ5รูปจริงแต่ไม่มีเจ้าภาพ
นะครับในเรื่องของการมาเป็นเจ้าภาพพระป่าสามัคคีกฐินสามัคคีเนี่ยตอนนี้ทางสบต.ก็หาเจ้าภาพนะครับหาเจ้าภาพแต่ถ้าไม่มีใครเป็นเจ้าภาพเดี๋ยวสบต.น่าจะเป็นเจ้าภาพเองนะครับแล้วก็เชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันทำบุญด้วยนะครับเอาเป็นว่าช่วงหน้าของรายการเดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดเรื่องนี้กันดีกว่านะพักกันสักครู่นึงก่อนครับ

ดุลนะครับอับดุลกามิยอนะครับมีแจ้งมาทางไลน์นะครับบอกว่าพิชาติช่วยประชาสัมพันธ์ให้หน่อยเรื่องของการประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างของจังหวัดยะลานะครับก็มีการแปะอินโฟนะครับอินโฟขึ้นมาเพื่อที่จะให้ทราบว่าในพื้นที่ของจังหวัดยะลามีตรงไหนอ่ะทำไมอันนี้มันขึ้นมาเต็มแล้วเนี่ยเอาออกไปได้ซะด้วยสิดูนะครับซึ่งโดยทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลาครับได้มีการประกาศนะครับตำแหน่งงานว่างประจำเดือนตุลาคมนะครับก็สแกน QR code นะครับมาสแกน QR code ดูว่ามีตำแหน่งงานไหนที่เหมาะสมกับเราเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานนะครับก็มาติดตามได้นะครับเข้ามาในเดี๋ยวนะไปที่สำนักงานจัดหางานแล้วก็เราก็ดูตรงนั้นนิดหนึ่งนะครับเขาจะมี QR code แปะเอาไว้ให้เพื่อดูงานนะครับดูว่ามีงานไหนบ้างที่เราเหมาะสมกับตำแหน่งที่เราจะไปทำนะประจำเดือนตุลาคมออกมาแล้วนะดีเห็นไหมน้องอับดุลกามิยอเนี่ยคนนี้เรียบร้อยมากเลยจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลานะครับเอ้าฉะนั้นช่วงเวลานี้เรามาถึงเรื่องราวข้อมูลข่าวสารจากทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการที่จะได้ร่วมกันนะครับอย่างน้อยก็ขอเชิญพุทธศาสนิกชนนะครับในการที่มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งนะครับกับทางสอบต.ซึ่งขณะนี้เองทางสอบต.เนี่ยก็จะไม่ทอดทิ้งนะครับจะไม่ทอดทิ้งวัดที่ห่างไกลเอาแล้วก่อนหน้านี้ทิ้งเหรอไม่ใช่ก่อนหน้านี้เราก็จะมีการสำรวจอยู่เรื่อยๆแล้วก็ในปีนี้เนี่ยก็มีการสำรวจนะครับว่ายังมีอีกหลายวัดครับยังมีอีกหลายวัดที่ยังไม่มีเจ้าภาพนะครับยังไม่มีเจ้าภาพกฐินสามัคคีครับซึ่งโดยทางสบต.ก็มีการจับมือกับทางสำนักงานพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราในการร่วมหาเจ้าภาพทอดกฐินครับซึ่งในการดังกล่าวโดยทางกลุ่มงานศาสนาและพหุวัฒนธรรมนะครับของสบต.ของเราร่วมกับทางสำนักงานพระพุทธศาสนาทั้งจังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสสงขลานะครับในการประชุมหารือแนวทางการจัดหาเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ในการดังกล่าวมีทางดร.นายแพทย์สมหมายบุญเกลี้ยงผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์มีการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นประธานการประชุมนะครับที่ห้องประชุมสอบต.ซึ่งก็มีการประชุมพร้อมกับผู้แทนจากสำนักงานพระพุทธศาสนาทั้ง4จังหวัดที่ผมได้บอกกล่าวกันเมื่อสักครู่นี้ซึ่งการประชุมเนี่ยก็เพื่อที่จะอย่างที่ได้บอกกล่าวครับว่าการประชุมเนี่ยเราก็มุ่งในการป้องกันไม่ให้เกิดวัดตกค้างก็คือยังไม่มีเจ้าภาพนี่แหละเรามุ่งป้องกันที่จะไม่ให้เกิดวัดตกค้างหรือวัดที่ไม่มีเจ้าภาพทอดกฐินซึ่งก็ได้นะครับทั้งสบต.เองแล้วก็ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาเนี่ยเราก็ได้ร่วมกันอัปเดตข้อมูลวัดแล้วก็รวมถึงสำนักสงฆ์ด้วยนะครับพร้อมที่จะประสานกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็รวมถึงผู้มีจิตศรัทธาทั้งในแล้วก็นอกพื้นที่ครับในการร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดกฐินเพื่อให้แรงศรัทธามันได้กระจายนะครับกระจายไปยังวัดต่างๆในพื้นที่ห่างไกลอย่างทั่วถึงซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับก็ถือว่าจะได้ร่วมกันสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนาแล้วก็อีกทางหนึ่งก็เพื่อที่จะมุ่งเสริมสร้างพลังใจให้แก่พี่น้องประชาชนไทยพุทธที่อยู่ในพื้นที่โดยบางทีเขาก็บอกว่ากำลังเนี่ยเขาไม่พอที่จะเป็นเจ้าภาพได้นะครับเขาถึงบอกว่าบางทีจะมีเจ้าภาพหลักแล้วก็จะมีเจ้าภาพเสริมเข้ามาใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเจ้าภาพเลยเขาก็จะเน้นการในเรื่องของการจัดกฐินสามัคคีซึ่งบางทีเนี่ยเราก็บอกว่าเราก็ดีใจนะครับเราก็ดีใจที่ว่าถ้าเกิดมีจากที่อื่นเข้ามาเนี่ยมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพเนี่ยเราก็จะดีใจตรงนั้นมากขึ้นไปอีกนะครับอย่างน้อยก็ทางรายการเองก็ขอสนับสนุนนะครับขอสนับสนุนผู้ใหญ่ใจดีนะครับทางหน่วยงานราชการภาคเอกชนเอ่ยนะครับหรือผู้มีจิตศรัทธาท่านใดที่จะร่วมกันเป็นนะครับมาขอเป็นเจ้าภาพนะครับเจ้าภาพทอดกฐินก็สามารถที่ประสานมาที่สายด่วนอุ่นใจ1880โทรสอบถามได้นะครับว่ามีวัดไหนที่ยังตกค้างอยู่แล้วก็มีความประสงค์กับพระเครื่องนี่แหละเพื่อนๆนี่แหละจะมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดกฐินก็สามารถที่จะประสานมาได้ที่สายด่วนอุ่นใจ1880ได้นะครับเพราะว่าจะได้มีการประสานกันกับทาง
กองงานดังกล่าวนะครับในการที่จะได้ร่วมกันทำให้วัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราได้รับกฐินกันเพราะว่าบางทีเนี่ยอย่างน้อยครับในเรื่องของการทำดังกล่าวเนี่ยเราก็ทำเพื่อที่จะเรียกว่าเป็นการสนับสนุนด้วยเนาะการสนับสนุนให้พระสงฆ์ที่จำพรรษาในพื้นที่เนี่ยเขาจะได้แบบมีกำลังใจด้วยนะครับหลายสิ่งหลายอย่างนี้ก็มีกำลังใจด้วยนะครับอย่างน้อยเราก็ทำเพื่อที่จะส่งเสริมความเข้มแข็งของสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรากันด้วยนะครับก็เชื่อว่าในการจัดงานเนี่ยทางชาวบ้านเองเนี่ยชาวบ้านในแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาก็จะเหมือนกับหลายคนนะที่เวลาไปงานทอดกฐินนั้นเนี่ยบอกว่าที่เราไปร่วมงานเนี่ยคือเราอยากไปเป็นแบบคล้ายๆว่าไปร่วมอ่ะไม่คือถามว่ากำลังเนี่ยอยากเป็นเจ้าภาพกฐินไหมอยากเป็นนะครับแต่พอกำลังเราไม่พอเราก็ต้องหาวิธีการในการติดตามทั้งเพื่อนพ้องน้องพี่ญาติอะไรกันแล้วแต่ให้มาร่วมกันเป็นเจ้าภาพสามัคคีตรงนี้ก็ได้เนี่ยถึงกลายเป็นเจ้าภาพสามัคคีกันนะครับเจ้าภาพกฐินสามัคคีเจ้าภาพพระป่าสามัคคีอะไรกันแล้วแต่ก็คือจะไม่มีเจ้าภาพหลักแต่เราใช้วิธีการในเรื่องของการเป็นเจ้าภาพสามัคคีกันนี่นะบอกไม่มีอะไรนะบางคนบอกมีท่านนั้นนี่ได้ไหมได้หมดแหละนะครับแต่ที่แน่ๆบอกว่าพอใกล้ช่วงเทศกาลทอดกฐินมาเมื่อไหร่เสร็จปุ๊บหลายคนก็จะนึกอย่างเดียวเหมือนอย่างผมเนี่ยผมจะนึกอย่างนึงว่าวัดไหนที่มีของทานอร่อยๆเราก็จะไปตรงนั้นเนี่ยเห็นไหมในการประชุมเนี่ยที่บอกว่าในการประชุมดังกล่าวก็ได้มีการประชุมร่วมกับทางกลุ่มงานประชุมร่วมกับทางผู้แทนนะครับผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาทั้ง4จังหวัดนะครับในการร่วมประชุมเพื่อที่จะป้องกันนะเราจะได้ร่วมกันป้องกันไม่ให้เกิดวัดตกค้างหรือว่าวัดที่ไม่มีเจ้าภาพทอดกฐินนี่แหละก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับที่ฟังรายการอยู่ณขณะนี้นะครับบอกว่าอาจจะโทรมาสอบถามที่สายด่วนอุ่นใจ1880นะครับว่าวัดไหนที่เราพอเดินทางไปได้นะครับในการมาเป็นเจ้าภาพก็ขอเรียนเชิญนะครับขอเรียนเชิญมาณโอกาสนี้ด้วยละกันนะครับขอบคุณแม่ล้อมาณโอกาสนี้ด้วยละกันเนาะโอเคฉะนั้นช่วงเวลานี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งดีกว่าครับเดี๋ยวช่วงหน้าของรายการยังมีเรื่องราวมีข้อมูลข่าวสารแต่ว่าที่แน่ๆตอนนี้พี่น้องอสมตอนนี้กำลังวุ่นวายเกี่ยวกับในเรื่องของการสแกนอสมแอปสมาร์ทอสม plus นะเขาบอกให้โหลดวันพรุ่งนี้วันนี้ก็พยายามบางคนยังโหลดไม่ได้ค่ะโหลดไม่ได้ค่ะไม่ได้ตามเลยว่าเขาบอกเขาเริ่มให้โหลดวันพรุ่งนี้ใครโหลดก็โหลดเดี๋ยวผมโหลดวันพรุ่งนี้ดีกว่าเอาตามกติกาดีกว่านะครับเพราะว่าโหลดเข้ามาแล้วก็ยังทำอะไรไม่ได้คือโหลดได้แต่เปิดระบบไม่ได้เพราะเขามันยังไม่อนุญาตให้เปิดระบบเข้าไปในเรื่องของการเข้าเป็นสมาชิกอ่ะนะเอาไว้พรุ่งนี้ของสุชาติเอาไว้พรุ่งนี้เดี๋ยวส่งอะไรเพิ่มเติมมาอีกอ้อมีการส่งเพิ่มเติมในการประชุมด้วยนะครับบอกว่าเดี๋ยวโอกาสต่อไปเนี่ยในปี69เนี่ยอสมจะต้องทำงานอะไรยังไงบ้างนะครับมี4ไตรมาสด้วยกันนะครับไตรมาสที่1ตั้งแต่เดือนตุลาถึงธันวาต้องทำกันให้เสร็จนะครับในเรื่องของการคัดกรอง NCD การคัดกรองผู้สูงอายุ9ด้านการติดตามดูแลแม่และเด็กนะครับรวมถึงการขับเคลื่อนบทบาท5ด้านอสม5ด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการคัดกรองการให้คำแนะนำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสร้างอสคการติดตามเยี่ยมบ้านการร่วมกิจกรรมการรณรงค์นะครับส่วนไตรมาสที่2ก็จะมีการลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมต่อเนื่องเพื่อติดตามดูแลกลุ่มเสี่ยงนะครับพอไปไตรมาสที่3ก็เช่นเดิมนะครับแต่คราวนี้ก็มีการติดตามกลุ่มเสี่ยงเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเรื่องของการสร้างสุขภาพแล้วก็ไตรมาสที่4ไตรมาสสุดท้ายของปีหน้าเนี่ยก็จะเป็นการประเมินสรุปงานแล้วก็ถอดบทเรียนทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขนะครับกระตุ้นให้อสมทำงานไม่ว่ากันนะครับอ่ะยังไงกันแล้วแต่ก็ตอนนี้เขาประชุมกันอยู่นะแต่ผมขออนุญาตแล้วกันที่จะไปเข้าร่วมประชุมจัดรายการอยู่ณขณะนี้อยู่นะครับโอเคต่อไปเราจะได้เป็นอสมเชี่ยวชาญละ ไปครับพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าของรายการเดี๋ยวนะผมมีอีกเรื่องหนึ่งที่จะมาพูดคุยกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกันสำหรับผู้ที่จะรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุพอเห็นกลุ่มอายุแล้วตกใจอุ๊ยของตุชาติไม่นานเกินรอแล้ว
เดี๋ยวช่วงหน้าของรายการเรามาฟังกันนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของการยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2571นะใครบ้างที่จะได้รับพักกันก่อนครับ

ที่จะส่งไฟล์ไปที่ LINE เบลล์อ่ะเห็นยังไม่เปิดเลยก็เลยสอบถามเร็วๆเผื่อขึ้นทันเสียงเพลงโอเคเห็นไหมพอเบลล์ไม่เปิดเดี๋ยวพี่จะต้องตามนะครับตอนนี้เปิดแล้วนะครับเพื่อที่จะให้ได้ติดตามในเรื่องราวข้อมูลข่าวสารบางทีเนี่ยจะส่งแบบด่วนๆพอได้มาด่วนๆก็ส่งให้เบลล์แบบด่วนๆเลยนะครับเอาละครับคราวนี้มาถึงเรื่องราวที่ได้บอกกล่าวกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้สำหรับผู้ที่นะจะยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับประจำปีงบประมาณ2571ปีหน้าคือแต่เนี้ยเดี๋ยวเราจะได้ละนะครับซึ่งก็ขอให้ผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพนะครับรวมถึงผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านมาอยู่พื้นที่ใหม่นะครับผู้สูงอายุที่ย้ายทะเบียนบ้านมาอยู่พื้นที่ใหม่ก็ติดต่อหน่วยงานตามทะเบียนบ้านนะครับเพื่อยืนยันสิทธิ์ด้วยตนเองนะครับหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนได้แต่ถ้าเกิดมีแรงดำเนินการด้วยตัวเองดีกว่านะครับซึ่งผู้ที่จะสามารถยืนยันสิทธิ์ในเรื่องของการรับเบี้ยผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2571จะต้องเป็นผู้ที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์แล้วและยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์อันนี้สำหรับข้อที่1นะครับก็คือเรา60ไปแล้วอะแต่ยังไม่ได้ดุวิเลยสาเหตุมาจากอะไรอ้าวเลยยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนก็ไปขึ้นทะเบียนซะนะครับ2ก็คือสำหรับผู้ที่เกิดในวันที่2ระหว่างวันที่2กันยายนปี2510นะครับจนถึงวันที่1ที่ผ่านมานี่30กันยาละ1กันยายน2511สุชาติสะดุ้งหยงเลยปีหน้าสุชาติก็จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้สูงอายุด้วยเช่นกันแล้วนะครับกระทึบขึ้นแล้วนะครับ3ก็คือที่ผมบอกกล่าวเมื่อสักครู่นี้ผู้สูงอายุที่ย้ายทะเบียนบ้านและยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ในพื้นที่ใหม่ก็ขอให้ไปยืนยันสิทธิ์ได้ที่หน่วยงานตามทะเบียนบ้านที่เรามีชื่ออยู่ตรงนั้นด้วยเช่นกันนะครับฉะนั้นสถานที่ที่จะยืนยันสิทธิ์ของเราได้ถ้าที่กรุงเทพนะโอเคสำนักงานเขตละตอนนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมแต่ก็สามารถที่จะไปน้ำลดเลยเดี๋ยวค่อยไปยืนยันสิทธิ์กันได้แต่ในส่วนของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยก็อาจจะไปติดต่อที่อปท.ในแต่ละพื้นที่นะอาจจะเป็นอบต.หรือเทศบาลนะที่เรามีทะเบียนบ้านอยู่ตรงนั้นน่ะนะจะเป็นที่อบต.ก็ได้หรือว่าที่เราอยู่ในเขตเทศบาลก็ไปแจ้งในเขตเทศบาลนะครับตามทะเบียนบ้านของเรานะครับก็ยื่นได้นะครับตามจุดที่ผมได้บอกเมื่อสักครู่นี้นะครับอย่างไรก็ควรที่จะมีการตรวจสอบช่วงเวลาของการรับยืนยันสิทธิ์ก่อนเดินทางก่อนที่ท่านจะเดินทางไปแล้วกันนะครับเอกสารมีอะไรบ้างก็มีในเรื่องของบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านและอีกสิ่งหนึ่งก็คือสมุดบัญชีเงินฝากด้วยนะไปเปิดมาใหม่ก็ได้แล้วก็ให้เป็นบัญชีได้เป็นเงินที่มันเข้าในส่วนของตัวนี้โดยตรงนะครับบางคนเอาบัญชีที่มันคล้ายๆว่ามันไม่ได้เคลื่อนไหวอะแล้วก็ทางธนาคารเขาก็ตัดตรงนั้นไปแล้วพอไปยื่นปั๊บคือเจ้าหน้าที่เขาไม่ทราบไงว่าบัญชีนั้นปิดไปแล้วก็พอดำเนินการมันก็ดำเนินการไม่ได้สุดท้ายเราอาจจะเสียสิทธิ์ในเรื่องของดังกล่าวฉะนั้นก็คนที่จะตรวจสอบสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับรับเงินของเราด้วยนะว่ามันยังเคลื่อนไหวอยู่นะอย่าให้บัญชีมันนิ่งมาแบบโอ้เราไม่ได้ใช้มา2ปีอย่างเงี้ยโอ้อย่างนั้นไปติดต่อธนาคารใหม่เลยว่ายังใช้ได้อยู่ไหมถ้าใช้ได้โอเคแล้วก็นำสมุดบัญชีนั้นนะมาที่อบต.นะครับหรือเทศบาลเพื่อจะใช้เอกสารในเรื่องของการยืนยันการรับสิทธิ์ของเราดังกล่าวแต่ว่าเอกสารอย่างที่ผมบอกครับว่าจะต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนมีทะเบียนบ้านแล้วก็สมุดบัญชีเงินฝากสำหรับรับเงินด้วยนะแล้วการรับเงินเนี่ยเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมในส่วนของผู้ที่มีอายุตั้งแต่60ถึง69ปีจะได้600บาทนะครับ70ถึง79 700 80ถึง89 800แต่ถ้า90ขึ้นไป 1,000 บาทนะครับขอแจ้งย้ำกันนิดหนึ่งว่าสำหรับผู้สูงอายุที่ได้รับเงินอยู่แล้วตลอดเนี่ยไม่ต้องมารายงานตัวนะไม่ต้องมารายงานตัวนะครับคือมันก็เข้าตามไอ้ตรงนี้ของท่านเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ย้ายทะเบียนบ้านมาก็ควรที่จะติดต่อหน่วยงานในพื้นที่ใหม่นะครับเพื่อยืนยันสิทธิ์แล้วก็ตรวจสอบความต่อเนื่องในเรื่องของการรับเงินบางคนรับเงินจากตรงนู้นจังหวัดนู้นไงแล้วพอย้ายจังหวัดมาไม่ได้ทำเรื่องมา
มันก็ยังเข้าบัญชีนู้นแต่ถ้าเกิดเรามาตรงนี้เรายื่นใหม่เข้าไปนะครับเขาก็จะได้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์แล้วก็ตรวจสอบความต่อเนื่องในเรื่องของการรับเงินของเราด้วยนะครับก็มีอะไรสอบถามเพิ่มเติมก็อบต.หรือเทศบาลตามทะเบียนบ้านของเรานะจะไปที่อบต.จะไปที่เทศบาลเลยก็ได้จะไปหาลูกๆหลานๆพูดคุยกุ้งอะไรกันแล้วแต่ก็แล้วแต่สะดวกกันเลยนะครับก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับและนี่ก็คือเรื่องราวข้อมูลข่าวสารจากทางศูนย์อเมริกันบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็รวมถึงข่าวทั่วไปด้วยนะครับที่สุชาติได้มาหยิบยกมาพูดคุยกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังในวันนี้เอาว่าวันพรุ่งนี้เรามาติดตามกันใหม่เวลาเดิม 9:00 นถึง 11:00 นกับรายการเช้านี้ที่สอบต.โดยทีมงานวิทยุสอบต.โดยผมชาติรัฐพิทักษ์สันติดำเนินรายการนะครับวันนี้ขอขอบคุณทุกการติดตามการรับชมรับฟังมาณโอกาสนี้ขอขอบคุณสถานีวิทยุเครือข่ายของเราด้วยนะครับที่ร่วมรับสัญญาณกระจายเสียงอยู่ณขณะนี้ผมสุชาติรัฐพิทักษ์สันตินะครับตลอดทั้งทีมงานวิทยุสบต.โดยเฉพาะช่างเทคนิคแบลเลาะครับที่ร่วมกันดำเนินรายการในวันนี้ลากันไปก่อนนะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ

0: ไม่ว่าที่ไหนภาคใดหรือคุณคือใครเราพร้อมที่จะร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของท่านให้ดีขึ้นด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุใจเสียง92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 11:00 นต่อจากนี้ไปกระชับตามรับฟังรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินค่ะ
2: ความสามัคคีของคนไทยทุกคนคือพลังที่จะนำพาชาติไทยไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง
3: รู้รักสามัคคีร่วมกันทำความดีเพื่อแผ่นดินด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

วัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาติดตามรับฟังได้นะคะกับ FM 99.10 MHz AM 756 KHz ติดตามรับฟังทางรดิโอออนไลน์รดิโออันโมบายบางท่านก็สอบถามกันเข้ามามีใครติดตามรับฟังสถานีวิทยุ912กันบ้างที่อยู่ทางบ้านน่ะโทรศัพท์มาได้เลยกับ073514552อยากจะฟังสัญญาณเสียงตอบรับกันมาบ้างเนื่องจากว่าเรื่องราวหลากหลายเรื่องราวที่เล่าสู่กันฟังก็ขอให้เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะคะกับ FM 99.10 MHz AM 756 KHz แล้วก็ช่องทางอื่นๆที่สถานีวิทยุกระจายเสียง912มีการประชาสัมพันธ์นะคะโดยภายใต้การนำของท่านหัวหน้าพันเอกหญิงสมิตราอามินค่ะและท่านรู้จักหัวหน้าโนหัวหน้าผู้หญิงหัวหน้าผู้หญิงท่านแรกของสถานีวิทยุ912ที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2512นะจนถึงปัจจุบันปีที่56แล้วนะคะปีนี้912ก็อายุเข้าสู่ปีที่56แล้วล่ะค่ะกับทางด้านของการผลิตรายการนะคะโดยท่านรองนาวาอากาศโทภูธนานท์ศรีปริยะหัวหน้าแผนกรายการและข่าวหัวหน้าแผนกเทคนิคนะคะดูแลโดยนาวาตรีวีรพันธ์จันทเวชค่ะแล้วก็หัวหน้าตรการพันตรียศมัยเจสูค่ะพร้อมกันนี้ทีมงาน912นะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเป็นนักพัฒนานักรบจิตนักเงินนักพัฒนาลงพื้นที่ดูแลทุกสุขให้กับพี่น้องประชาชนยามร้องขอกันเข้ามาแล้วก็ไปทางด้านของจิตอาสาสถานีวิทยุ912ก็ร่วมมือร่วมใจทุกๆโอกาสนะคะทุกๆสถานที่ทุกที่ด้วยนะคะที่ไปช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้เห็นความทุกความสุขของพี่น้องประชาชนเราก็ดูแลกันและกันก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกๆพื้นที่ด้วยที่ให้ความร่วมมือด้วยดีมาโดยตลอดค่ะแล้วก็ตอนนี้เรื่องราวของการประชาสัมพันธ์อื่นอยากจะให้มีการตอบรับมาบ้างเพื่อกับป้าเองจะได้ทราบว่ามีพี่น้องประชาชนที่ไหนที่ติดตามรับฟังกันอยู่และหลายๆรายการก็ถือว่าเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องประชาชนอยากทราบว่ามิตรรักแฟนเพลงของเราไกลที่สุดที่ไหนหรือใกล้ๆกับเราเนี่ยอยู่ที่ไหนกันบ้างตอนนี้ติดตามรับฟังกับรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินกับป้าก็มีการไลฟ์สดด้วยก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มาชมมากดไลค์มากดแชร์แล้วก็มาแสดงความคิดเห็นก็ขอชื่นชมทุกท่านก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงด้วยนะคะก่อนที่จะไปคุยในเรื่องราวอื่นๆวันนี้กับป้าหยิบยกมากับพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในใจความสำคัญที่ว่างานราชการนั้นคืองานของแผ่นดินมีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ของบ้านเมืองและประชาชนทุกคนงานทุกอย่างจึงต้องมีผู้ปฏิบัติและมีผู้รับช่วงเพื่อให้ดำเนินต่อเนื่องไปไม่ขาดสายพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะเราเจอกันนะคะในส่วนของวันนี้ก็ตรงกับวันที่30ของเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2569นะคะทุกท่านกับวันที่30วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสิ้นเดือนสิ้นเดือนกับเดือนกันยายนเราจะต้อนรับเดือนตุลาคมในวันพรุ่งนี้กับปีงบประมาณใหม่ของปีงบประมาณพุทธศักราช2570นะคะตอนนี้วันนี้วันสุดท้ายของปีงบประมาณ2569นะคะก็หลายๆหน่วยงานหลายๆภาคส่วนก็กำลังเร่งดำเนินการในส่วนของการดูแลในส่วนของปีงบประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกท่านด้วยแล้วก็มาต่อกันต่อเนื่องกันเลยวันนี้กับป้าก็อยากหยิบยกให้ทุกท่านได้ติดตามรับฟังแล้วก็รับชมให้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยร่วมมือร่วมใจกันกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันและกันนะคะเราก็ยังมีในพื้นที่ของส่วนของการประชาสัมพันธ์ของในส่วนจิตอาสานะคะจิตอาสาพัฒนาวันนี้ติดตามนะคะโรงเรียนจิตอาสาพัฒนามีการไลฟ์สดอยู่ณขณะนี้ค่ะซึ่งเป็นการทำจิตอาสาบิ๊กคลีนิ่งนะบิ๊กนะคะยิ่งใหญ่เลยบิ๊กคลีนิ่งเดย์มัสยิดกลางจังหวัดยะลาอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาค่ะช่วยกันเป็นกำลังใจให้พี่ๆจิตอาสา904ด้วยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพจของโรงเรียนจิตอาสาพระวัชทานกันด้วยนะคะณขณะนี้กำลังทำความสะอาดบิ๊ก
มันเรียกว่าเป็น Big Cleaning Day เลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังขอบคุณคุณวันด้วยนะคะที่ส่งข้อความว่าเยี่ยมสุดๆเลยนะคะนำเรื่องราวของจิตอาสาแล้วก็เรื่องราวต่างๆมาเล่าสู่กันฟังกับรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินเรามาร่วมมือร่วมใจด้วยกันนะคะหลากหลายเรื่องราวที่สร้างสื่อสารแล้วก็สร้างกำลังใจให้กันและกันกับพ่อก็เลยหยิบยกมาฝากทุกท่านกับรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะจากผู้ฟังผู้ชมที่ติดตามรับชมรับฟังกันด้วย0735145522ก็ถือโอกาสดีๆรับสายจากทุกท่านมีข้อสงสัยหรือว่ามีข่าวที่อยากจะประชาสัมพันธ์เรื่องราวของการทำความดีอย่าพลาดนะคะรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินเปิดอีกเวทีนึงเปิดอีกรายการหนึ่งที่พร้อมที่จะนำข้อมูลข่าวสารดีๆของพี่น้องประชาชนมาเล่าสู่กันฟังค่ะวันนี้กับวันที่30กันยายนนะในปฏิทินไทยเป็นวันแปลภาษานานาชาติค่ะในส่วนของวันแปลภาษานานาชาติที่หลายท่านติดตามเรื่องราวของภาษาเป็นเรื่องราวที่สำคัญนะคะนักตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเราจะได้ทราบอย่างชัดเจนเลยว่าการแปลภาษาเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเนื่องจากว่าไปที่ไหนก็ตามแต่เราจะต้องมีเรื่องราวเล่าสู่กันฟังในเรื่องราวของการแปลภาษาให้ได้หยิบยกกันเข้ามาให้ได้เข้าใจในเรื่องราวสำคัญเหล่านี้เพราะฉะนั้นในส่วนสำคัญพี่กับป้าขอถือว่าโอกาสดีๆในวันแปลภาษานานาชาตินี้หยิบยกมานำเรียนให้ทุกท่านได้ทราบโดยทั่วกันในเรื่องราวของวันแปลภาษานานาชาติเนื่องจากว่าเราอยู่ที่ไหนก็ตามแต่ถ้าเราได้มีโอกาสไปต่างชาติต่างพื้นที่เราจะได้เข้าใจลึกซึ้งในเรื่องราวของการสื่อสารด้วยภาษาต่างๆค่ะในภาพรวมแล้วในเรื่องราวของวันแปลภาษาหรือว่า International Translation Day ตรงกับวันที่30กันยายนของทุกปีวันสำคัญที่ก็จัดขึ้นเพื่อยกย่องแล้วก็เชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพด้านของการแปลและล่ามทั่วโลกเลยล่ะค่ะซึ่งทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมความเข้าใจและก็วัฒนธรรมระหว่างชนชาติต่างๆด้วยที่มาแล้วก็ความสำคัญก็คือรำลึกถึงนักบุญเจโรมนะคะ ST เจโรมวันที่30กันยายนตรงกับวันเสียชีวิตของนักบุญเจโรมผู้แปลคัมภีร์ไบเบิลจากภาษากรีกแล้วก็ภาษาฮีบรูเป็นภาษาละตินซึ่งก็ได้รับการยกย่องให้เป็นนักบุญอุปถัมภ์ของนักแปลค่ะผู้ขจัดอุปสรรคทางภาษานักแปลและล่ามช่วยให้การสื่อสารในระดับโลกก็รับรื่นได้ส่งเสริมให้สันติภาพความร่วมมือและก็ความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศด้วยนี่ก็เป็นเรื่องราวของวันแปลภาษากับพ่อก็เลยหยิบยกมากับเรื่องราวของการทำความดีณตรงนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวที่เราสามารถที่จะมาพูดมาคุยกันเล่าสู่กันฟังได้กับรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินค่ะนอกจากนี้แล้วในส่วนของการประชาสัมพันธ์อื่นๆค่ะก็ยังมีเรื่องที่จะหยิบยกกันเข้ามาในเรื่องราวของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่นำเรียนแล้วเบื้องต้นก่อนหน้านี้คือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะคุณผู้ฟังโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาที่หลายๆท่านก็มีการติดตามแต่บางช่วงบางตอนก็หลายท่านก็ยังไม่ได้ติดตามเป็นในส่วนของการประชาสัมพันธ์อื่นๆก็คือทางด้านของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะหรือว่าที่เรารู้จักในนามของนทพ.ภายใต้กองบัญชาการกองทัพไทยก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยเพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยนะหรือว่าน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆอย่างเร่งด่วนณขณะนี้ทางด้านของการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยก็จะมีกำลังพลและยุทโธปกรณ์ระดมกำลังพลรถลุยน้ำแล้วก็มีเรือท้องแบนไปด้วยเพื่อเข้าไปในพื้นที่น้ำท่วมสูงที่รถยนต์ทั่วไปไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านไปได้แต่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนามีเตรียมความพร้อมดูแลทุกสุขให้กับพี่น้องประชาชนเมื่อวานเนี่ยก็ได้ติดตามคลิปติดตามการไลฟ์สดน่ะมีชาวบ้านถามว่านี่หน่วยงานไหนหน่วยงานไหนเนี่ยช่วยเหลือได้ดีมากเลยน่ารักมากๆลงพื้นที่แล้วก็ได้เห็นว่าปกติแล้วท่านหน่วยงานทหารก็จะมีแต่งชุดทหารแต่นทพนะคะก็บอกว่านทพนทพเนี่ยเป็นหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาว่าอ๋อเคยได้ยินแค่นี้เคยเห็นนะตึกใหญ่ๆโดมมีโดมนะเหรอเมื่อวานก็ไปติดตามทางคลิปขอชื่นชมพี่น้องประชาชนรู้จักแต่ว่า
เคยเห็นก็บอกว่าเอาเป็นหน่วยทหารที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือโดยตลอดนะบอกว่าชุดสีน้ำเงินใช่ไหมใช่นักรบสีน้ำเงินที่เรารู้จักก็คือนทพ.แล้วค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้กับป้ากับรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินกับป้าก็เลยขอหยิบยกมาเล่าสู่กันฟังในเรื่องราวของการอำนวยความสะดวกทางด้านของการอำนวยความสะดวกช่วยเหลือในการรับส่งประชาชนคนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงแล้วก็เคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ติดเตียงหรือกลุ่มเปราะบางไปยังจุดปลอดภัยด้วยโดยนทพ.ร่วมหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาการบรรเทาทุกข์เบื้องต้นจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกอาหารแล้วก็น้ำดื่มรวมไปถึงการกำจัดสิ่งที่กีดขวางเส้นทางจราจรทางน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำด้วยนะคะนทพ.ทำค่ะต่อจากนั้นการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ผู้บริหารและผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดเสี่ยงแล้วก็ให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องนะคะหยิบยกมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็หลายท่านก็บอกว่ามีนาทีชีวิตที่ทางด้านของกำลังพลนทพ.ไม่ทิ้งลุยน้ำช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงด้วยหลายท่านก็ชื่นชมมาแล้วก็มีการเก็บภาพไว้ชื่นชมนะคะหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาที่ได้ลุยน้ำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกับเพียงก็ขอชื่นชมด้วยนะคะมาผ่านกับรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินแล้วก็หลายๆอย่างที่ผ่านมา29กันยายนเมื่อวานนี้กองทัพไทยโดยสำนักงานในส่วนของสำนักงานฐานพัฒนาแล้วก็มีทางด้านของกองทัพไทยที่มีศูนย์อำนวยการนะคะเป็นโดยสำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาแล้วก็หน่วยพัฒนาการขึ้นที่นะคะที่มีการดูแลพี่น้องประชาชนอีกสักครู่กับประจับหยิบยกมาฝากทุกท่านค่ะ

ค่ะก็ฟังอยู่กับรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาอยู่คู่กับดิฉันสริป้ามลีค่ะกับรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินนะคะนำคุณฟังไปสู่ในส่วนของสำนักงานพัฒนาภาค5โดยทางด้านของกองทัพไทยโดยสำนักงานพัฒนาภาค5โดยบัญชาการฐานพัฒนาและหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15สำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยประชาการฐานพัฒนาจัดจิตอาสาของหน่วยจำนวน14นายพร้อมรถครัวสนามจำนวน2คันด้วยการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานและก็แจกจ่ายอาหารปรุงสุกจำนวน800กล่องให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่เขตบางกะปิแล้วก็พื้นที่ลาดนาเขตลาดกระบังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนณชุมชนเคหะลาดกระบังแขวง

พี่น้องประชาชนนะคะก็ขอชื่นชมขอขอบคุณด้วยนะคะแทนพี่น้องประชาชนขอบคุณหน่วยประชาการทหารพัฒนาขอบคุณนทพไปตามกันต่อนะคะคือมีการส่งตรงถึงมือเลยนะคะทางด้านของกองบัญชาการกองทัพไทยมีการลุยน้ำท่วมแจกน้ำแจกอาหารบรรเทาทุกข์นะคะในพื้นที่กับพี่น้อง8ยิ้วโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองสนับสนุนและขยายพันธุ์สัตว์สำนักงานทหารพัฒนาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลพร้อมยานพาหนะประกอบด้วยรถยนต์บรรทุกขนาด6ล้อและรถยนต์บรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตรลงพื้นที่อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยเพื่อ นำอาหารและน้ำดื่มแจกจ่ายแก่ประชาชนพร้อมจัดทำเป็นการจัดส่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคให้แก่ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบโดยแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มแก่พี่น้องประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อการดำรงชีวิตในช่วงประสบภัยค่ะพร้อมกันนี้ก็ได้นำรถจนบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตรเข้าจัดส่งน้ำไปอย่างจุดที่ประชาชนได้รับผลกระทบจริงๆเพื่อให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคพร้อมติดตามสถานการณ์แล้วก็ความต้องการของประชาชนในพื้นที่เพื่อเป็นการวางแผนแล้วก็การปฏิบัติให้เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยโดยหน่วยบัญชาการฐานพัฒนายังคงเตรียมกำลังพลพร้อมด้วยยานพาหนะของนทพและยุทโธปกรณ์ให้พร้อมเพื่อเข้าดำเนินการตามภารกิจตามสถานการณ์และความจำเป็นของประชาชนอย่างต่อเนื่องนะคะกลับไปก็ขอส่งกำลังใจให้พี่น้องๆทหารพี่น้องๆนทพด้วยนะคะแล้วก็ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองสนับสนุนแล้วก็ขยายพันธุ์สัตว์สำนักงานฐานพัฒนาหน่วยประชาการฐานพัฒนาเนี่ยมีการลงพื้นที่นะคะในช่วงนี้กับเรื่องราวที่ต้องดูแลทุกสุขให้กับพี่น้องประชาชนต่อจากนั้นกองบัญชาการกองทัพไทยโดยกองบิน4เร่งช่วยเหลือประชาชนรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอวัดสิงห์และอำเภอตาคลีอย่างต่อเนื่องนาวาอากาศเอกวรพลดิษฐ์แก้วผู้บังคับการกองปืนกองบิน4มอบหมายให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน4จัดกำลังพลบูรณาการการปฏิบัติร่วมกันกับหน่วยงานในพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่องโดยในพื้นที่อำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทให้เร่งได้มีการได้เร่งดำเนินการจัดทำแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่เกิดการชำรุดเพื่อป้องกันมวลน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่เป็นวงกว้างแล้วก็ลดผลกระทบต่อประชาชนด้วยขณะเดียวกันในพื้นที่อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ก็ยังคงจัดกำลังพลช่วยเหลือบรรจุแล้วก็แจกจ่ายกระสอบทรายเพื่อป้องกันแล้วก็บรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เมื่อวันที่29กันยายน2569เมื่อวานนี้ค่ะก็เลยจิบจกมาฝากทุกท่านได้ติดตามความคืบหน้าต่างๆของหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาของทางด้านของจิตอาสาในการบูรณาการกำลังร่วมกันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งทางด้านของการสนับสนุนอาหารการช่วยเหลือผู้ป่วยการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างตามปกติโดยเร็วแล้วก็ตามปณิธานทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสค่ะก็เลยหยิบยกมาเล่าสู่กันฟังนะคะกับการทำความดีในครั้งนี้ด้วยต่อจากนั้นนะคะเมื่อวานเนี้ยที่โรงเรียนเป็นที่เทศบาลตำบลรือสอที่มีการจัดในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสเองกลับมาสู่พื้นที่นราธิวาสกันบ้างเรื่องราวของการส่งเสริมการทำความดีโรงเรียนสร้างเสริมผู้สูงอายุหรือผู้สูงวัยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมพิธีมอบประกาศกิตติบัตรประจำปี2569โดยมีนายอนิรุทธ์บัวอ่อนปลัดจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมมอบประกาศนียบัตรนายอับดุลราซิลอแม่ปลัดเทศบาลตำบลรือสอเป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมด้วยนายอามิรซาริดานนายอามิรซาริคานนายกเทศมนตรีตำบลรือสอนายประณตเอี่ยวเจริญรองนายกเทศมนตรีตำบลรือสอประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลและผู้อำนวยการกองฝ่ายทุกกองฝ่ายเลยร่วมกันเป็นเกียรติในพิธีเปิดณห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติสำนักงานเทศบาลตำบลรือสอเป็นการเปิดโรงเรียนสร้างเสริมผู้สูงวัยค่ะคุณฟังหลายท่านที่สนใจหรือว่าอยากจะสอบถามเพิ่มเติมติดตามรับฟังแล้วกับประอย่างอธิ

ไปไม่เข้าใจนะคะอยากจะให้ติดต่อไปได้เลยที่0735714333ค่ะกับหมายเลขโทรศัพท์หรือจะเป็น0735717229งานป้องกันนะคะต่อจากนั้นสายด่วนการประชาสัมพันธ์นะคะ199แล้วก็ Facebook ของเทศบาลตำบลรเสาะก็ประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้ทราบโดยทั่วกันค่ะมาติดตามทางด้านของหน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยที่มีการลงพื้นที่ดูแลทุกสุขให้กับพี่น้องประชาชนอยากให้พี่น้องประชาชนปลอดภัยแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือโดยเร็วนะคะกองทัพไทยโดยชุดบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานสนับสนุนหน่วยประชาการทันพัฒนาในพื้นที่นะคะลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็ยังคงจัดกำลังพลพร้อมด้วยเรือและยุทโธปกรณ์เข้าสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนหน่วยที่เกี่ยวข้องด้วยอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยเป็นไปอย่างทั่วถึงและทันท่วงทีนะคะมีตรงไหนที่อยากจะขอเพิ่มเติมหรือว่ามีตรงไหนที่ยังไม่เข้าใจอย่างไรก็ตามแต่อยากจะให้ทุกท่านได้ติดตามในส่วนของความคืบหน้าของหน่วยประชาการฐานพัฒนาที่มีการเตรียมความพร้อมให้กับพี่น้องประชาชนได้นะคะต่อจากนี้ที่หลายท่านถามในเรื่องราวของโครงการสำคัญที่มีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องราวต่างๆเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้เข้าใจแล้วก็ได้เรียนรู้ศึกษาไปพร้อมๆกันจะเป็นการประชาสัมพันธ์ในส่วนของการดูแลทุกสุขให้กับพี่น้องประชาชนนะคะนี่ก็เป็นส่วนสำคัญเรื่องราวของเสื้อมือสองที่พี่น้องประชาชนโดนน้ำท่วมแล้วก็มีเสื้อผ้านะคะมีไม่เพียงพอวิถีเสื้อมือสองชายแดนใต้หนึ่งเดียวในไทยก็จะมีเรื่องราวของการหยิบยกมาแล้วก็มาบรรจุเพื่อที่จะส่งต่อให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมในครั้งนี้ด้วยนะคะเป็นความตั้งใจของพี่ๆน้องๆในพื้นที่ก็ดูแลทุกสุขให้กันและกันค่ะ 11:30 นาทีแล้วเราก็ยังมีเรื่องเล่าอีกเยอะแยะมากมายกับเรื่องราวของความช่วยเหลือที่มีการระดมในส่วนของกองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานะคะที่มีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมีการแจกจ่ายในส่วนของข้าวน้ำดื่มแล้วก็ลงพื้นที่นะคะก็ไปทุกๆเขตทุกพื้นที่พี่น้องประชาชนหากว่าเห็นนักรบสีน้ำเงินที่มีป้ายย่อเขียนว่าหน่วยทพก็คือหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานะคะหลายท่านก็หยอกล้อกันมาเอ๊ะนอเนี่ยมาจากอะไรทหารมาจากอะไรพอผ่านมาจากอะไรแรกๆเขาบอกว่าดูเสื้อแล้วเห็นทหารไม่น่าเชื่อจะเป็นการลุกแรงทำงานหนักอย่างเงี้ยตอนแรกเขาว่านอก็คือเหมือนกับว่าเอ๊ะเป็นคำย่อที่เป็นอะไรสักอย่างของพอผ่านพม่าไหมก็เลยบอกว่าไม่ใช่นะคะนทพก็คือหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานะคะเป็นหน่วยทหารเป็นนักรบสีน้ำเงินที่ลงพื้นที่และถ้าเกิดว่าไม่ได้ใส่ชุดทหารใส่ชุดนทพมาช่วยเรานี่แหละค่ะก็คือหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะที่ชื่นชมกันเข้ามาแล้วก็ดูแลทุกสุขให้กันและกันค่ะวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วลาทุกท่านกันไปก่อนโชคดีมีความสุขจะเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

ำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 11:34 น.ค่ะต่อจากนี้ไปคุณผู้ฟังจะได้ติดตามรับฟังกับรายการร้อยดวงใจให้แดนใต้ค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา 12:32 น.จากนี้ไปเชิญรับฟังรายการก้าวไปกับนทพ.ครับ

ังค่ะกลับมาต้อนรับนะคะเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการก้าวไปกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในช่วงเวลา 12:30 นจนถึงเวลา 13:00 น FM 99.10 MHz วิทยุออนไลน์แล้วก็วิทยุออนโมบายนะสามารถที่จะติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำทุกๆวันเนื่องจากว่าเรามีภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนามาฝากคุณฟังพร้อมกับเพลงเพราะๆในช่วงพักเที่ยงนะคะช่วงเวลานี้เลย 12:30 จนถึงเวลา 13:00 นะคะภารกิจแรกวันนี้จะพาคุณฟังไปติดตามภารกิจของนพค.45นะคะดำเนินการเมื่อวานนี้ค่ะได้ดำเนินการประสานติดตั้งถังบรรจุ PE ขนาดความจุ 3,000 ลิตรประจำปีงบประมาณ 2,571 ในพื้นที่สาธารณประโยชน์ต่างๆเพื่อจัดให้แหล่งน้ำสำรองสำหรับอุปโภคบริโภคแล้วก็ใช้ประโยชน์ร่วมกันของประชาชนในชุมชนรองรับความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ตลอดจนเตรียมความพร้อมแล้วก็ลดผลกระทบจากสถานการณ์ขาดแคลนน้ำอันเป็นการสนับสนุนการบริการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับชุมชนแล้วก็เสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีความมั่นคงด้านน้ำอย่างต่อเนื่องณสำนักงานเทศบาลตำบลควนกาหลงอำเภอควนกาหลงแล้วก็อบต.ควนโพอำเภอเมืองจังหวัดสตูลค่ะคุณผู้ฟังคะนพค.45นะคะลงพื้นที่ติดตามการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้นอกหน่วยประจำปี2569นะคะเมื่อวานนี้ก็ประกอบด้วยศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานเพื่อกำกับดูแลความก้าวหน้าแล้วก็ความเรียบร้อยของการดำเนินงานให้มีความพร้อมสำหรับเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้แล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่พี่น้องประชาชนตลอดจนส่งเสริมกันนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เกษตรผสมผสานไปประยุกต์ใช้พร้อมมอบเครื่องดื่มเพื่อเป็นขวัญแล้วก็กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนะพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาบ้านควนล่อนหมู่ที่3ตำบลควนกาหลงอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลค่ะภารกิจของนพค.45กันบ้างนะคะคุณฟังเมื่อวานนี้เขาร่วมสัมมนาแนวทางการพิจารณาคดีบุคคลซึ่งก็อยู่ในอำนาจศาลทหารเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กระบวนการแนวทางการพิจารณาคดีบุคคลซึ่งก็อยู่ในอำนาจศาลทหารตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กำลังพลมีความเข้าใจในด้านกฎหมายแล้วก็สามารถที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องรอบคอบแล้วก็เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายนะห้องแกรนด์บอลรูมชั้น2โรงแรมซิวารอยัลพัทลุงอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นภารกิจของหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาหยิบนำมาฝากให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในชั่วโมงแรกของรายการนะคะเดี๋ยวเรากลับมาติดตามรับฟังกันใหม่นะคะในช่วงหน้าสำหรับภารกิจของนักรบสีน้ำเงินช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนนะคะ12:00 นกับอีก45 นาทีค่ะอยากจะฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมมาได้เลยนะคะ073-514-552นะคะเลือกเพลงเก่าๆให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนเดิมแต่ว่าเพลงไหนที่จัดให้กันไปแล้วนะคะยังไม่ถูกใจอยากจะฟังเพลงที่คุณผู้ฟังอยากจะฟังหรือว่าอยากจะมอบให้ใครยินดีค่ะ073-514-552ค่ะ

คุณผู้ฟังก็กับ2งานเพลงผ่านกันไปนะเดี๋ยวจัดใหม่กันแล้วกันสำหรับเพลงนี้คุณผู้ฟังบอกว่าอยากจะฟังนะคะไว้ใจไมโครเดี๋ยวพี่ดาราจัดให้ไว้ใจได้แน่นอนนะคะขอบคุณสำหรับทุกสายที่แจ้งผลการรับฟังแล้วก็สื่อสารกันเข้ามาในชั่วโมงของรายการโดยเฉพาะแบมิงที่อยู่แวงนะคะตอนนี้ก็รับฟังวิทยุออนไลน์ไปเป็นที่เรียบร้อยเพราะว่า FM 99.10 MHz เนี่ยเขาบอกว่าบางครั้งก็ชัดเจนบางครั้งก็มีเสียงแทรกกันไปก็ขอบคุณนะคะขอบคุณที่แจ้งผลการรับฟังถ้าเกิดว่าไม่สามารถที่จะติดตาม FM 99.10 MHzได้ก็สามารถที่จะติดตามรับฟังวิทยุออนไลน์ได้นะคะก่อนที่เราจะทิ้งท้ายคุณผู้ฟังกันไปค่ะก็ยังคงมีอีกหนึ่งภารกิจของนักรบสีน้ำเงินนะคะวันนี้ก็อีกหนึ่งเรื่องราวนะคะคุณผู้ฟังในส่วนของหน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยนะก็ยังคงลงพื้นที่เพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะก็เรื่องของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองสนับสนุนแล้วก็ขยายพันธุ์สัตว์สำนักงานฐานพัฒนาหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาจัดกำลังพลพร้อมยานพาหนะประกอบด้วยรถยนต์บรรทุกขนาด6ล้อแล้วก็รถยนต์บรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตรลงพื้นที่อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยเพื่อ นำอาหารแล้วก็น้ำดื่มแจกจ่ายแก่พี่น้องประชาชนพร้อมจัดส่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคให้แก่ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบโดยแจกจ่ายอาหารและก็น้ำดื่มแก่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อการดำรงชีวิตในช่วงประสบภัยพร้อมกันนี้ก็ได้นำรถยนต์บรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตรเข้าจัดส่งน้ำไปยังจุดที่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคพร้อมติดตามสถานการณ์แล้วก็ความต้องการของประชาชนในพื้นที่เพื่อที่จะวางแผนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยหน่วยบัญชาการฐานพัฒนายังคงเตรียมกำลังพลยานพาหนะและยุทธปกรณ์ให้พร้อมเพื่อดำเนินภารกิจตามสถานการณ์และความจำเป็นของประชาชนอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นภารกิจของนักรบสีน้ำเงินทิ้งท้ายคุณผู้ฟังได้รับฟังในชั่วโมงของรายการก้าวไปกับนทพ.ค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ช่วงเวลาเดิมโชคดีและมีความสุขกันทุกท่านสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 13:01 ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการสาระน่ารู้กับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสค่ะ

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสแจ้งข่าวไทยช่วยไทยพลัส60 40เติมสิทธิ์ 1,000 บาทเพื่อช่วยค่าครองชีพเริ่ม1ตุลาคมนี้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสแจ้งประชาชนเตรียมใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลังขออภัยค่ะโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือลดภาระค่าครองชีพและประคองกำลังซื้อท่ามกลางผลกระทบจากความผันผวนของราคาพลังงานโดยมี2มาตรการสำคัญเริ่มวันที่1ตุลาคมนี้มาตรการแรกสำหรับผู้ผ่านคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ก่อนวันที่1ตุลาคม2569รัฐจะเพิ่มวงเงินซื้อสินค้าอีก700บาทจากเดิม300บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อคนเฉพาะเดือนตุลาคม2569ใช้ซื้อสินค้าจำเป็นจากร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและร้านค้าที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดส่วนมาตรการที่2ไทยช่วยไทยพลัส60 40เพิ่มเติมรัฐร่วมจ่ายร้อยละ60สำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดสูงสุดไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและรวมไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนตลอดโครงการเปิดใช้สิทธิ์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณสมบัติครบถ้วนต้องกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังระหว่างวันที่1ถึง15ตุลาคมและเมื่อได้รับสิทธิ์แล้วสามารถใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดขณะที่ร้านค้าสามารถยืนยันเข้าร่วมผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสจึงขอให้ประชาชนตรวจสอบคุณสมบัติและช่วงเวลาการใช้สิทธิ์ให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้พลาดมาตรการช่วยเหลือซึ่งรัฐบาลระบุว่ามุ่งลดภาระค่าใช้จ่ายรักษากำลังซื้อและขอให้รายได้หมุนเวียนไปยังร้านค้าผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากเมืองแฟร์ฟอร์ดประเทศขออภัยค่ะเมืองแฟร์ฟอร์ดประเทศสหรัฐอเมริกาสหรัฐประเทศสหราชอาณาจักรว่านายมาร์โกโรบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงเหตุการณ์ด้านความมั่นคงที่ฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดทางตอนใต้ของเกาะอังกฤษซึ่งกองทัพสหรัฐใช้ปฏิบัติการโจมตีอิหร่านว่าบุคคลหรือหน่วยงานจากต่างประเทศอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งนี้ตำรวจสหราชอาณาจักรประกาศให้เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุรุนแรงเป็นเหตุร้ายแรงหลังจับกุมผู้ต้องสงสัยเมื่อช่วงเช้าวันที่28กันยายนและรัฐบาลจัดประชุมฉุกเฉินระดับชาติก่อนปล่อยตัวผู้ต้องสงสัยทั้ง5คนด้วยการประกันตัวในวันรุ่งขึ้นเรียกเสียงวิจารณ์อย่างหนักจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจบข่าวอานิลาเจ๊แฮอ่าน

0: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยประชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยประชาการทหารพัฒนากองประชาการกองทัพไทย
1: ประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสานใจกันคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา14นาฬิกา2นาทีค่ะต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากเพื่อนถึงเพื่อนค่ะ

0: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสานใจกันคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 15:06 นาทีค่ะต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการกองทุนส่วนยางค่ะ

าเธอมาเจอฉันขอบคุณความทรงจำขอบคุณทุกรอยยิ้มที่ทำให้ได้รู้โคตรมีความสุขเลย

ู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่เยียบศูนย์เด็กเล็กบ้านสากอย้ำการศึกษาต้องเริ่มตั้งแต่ปฐมวัยขับเคลื่อนนราธิวาสเมือง 5Dนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยนายวิรุฒติยวงศ์นายอำเภอสุงไหงประดีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสากอตำบลสากออำเภอสุงไหงประดีจังหวัดนราธิวาสพบปะและให้กำลังใจครูผู้ดูแลเด็กบุคลากรประจำศูนย์ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนพร้อมติดตามการดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นที่การลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นไปตามแนวทางที่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสวางไว้เพราะให้ความสำคัญกับการศึกษาและการพัฒนาเด็กและเยาวชนตั้งแต่ระดับปฐมวัยโดยเชื่อมโยงกับการขับเคลื่อนนโยบายนราธิวาสเมือง 5Dซึ่งในด้านสังคมดีกำหนดให้การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญของการพัฒนาจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้พบปะพูดคุยกับครูและผู้ปกครองผู้ดูแลเด็กเพื่อรับฟังการดำเนินงานตลอดจนให้กำลังใจบุคลากรที่ทำหน้าที่ดูแลเด็กในวัยเริ่มต้นของการเรียนรู้ซึ่งถือว่าเป็นช่วงสำคัญในการวางพื้นฐานทั้งด้านร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญาและทักษะในการใช้ชีวิตก่อนเข้าสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นขณะเดียวกันการพบปะผู้ปกครองและเด็กนักเรียนยังมีโอกาสในการเชื่อมการทำงานระหว่างครอบครัวสถานศึกษาชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ให้มีส่วนร่วมในการดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เด็กได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เหมาะสมกับวัยและเติบโตในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้สำหรับมิติด้านการศึกษาจังหวัดมุ่งให้การพัฒนาเด็กและเยาวชนเป็นกระบวนการต่อเนื่องตั้งแต่ปฐมวัยครอบคลุมทั้งคุณภาพเรียนรู้คุณภาพการเรียนรู้การดูแลเด็กความพร้อมของบุคลากรและการมีส่วนร่วมของครอบครัวชุมชนเพื่อสร้างพื้นฐานทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและนำไปสู่เป้าหมายสังคมดีของจังหวัดนราธิวาสอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงปักกิ่งประเทศจีนว่ากระทรวงกลาโหมจีนออกแถลงการเกี่ยวกับการเปิดศูนย์สนับสนุนและฝึกอบรมทางทหารแห่งใหม่ในลาวนับเป็นการขยายความร่วมมือด้านการทหารในต่างประเทศที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักศูนย์สนับสนุนและฝึกอบรมร่วมจีนลาวและสถาบันการบินมิตรภาพจีนลาวเริ่มมีเปิดดำเนินการแล้วที่สนามบินในบ้านแก่นที่แขวงชัยบุรีทางตะวันตกสุดของประเทศโดยมีเป้าหมายชาวลาวเสริมสร้างความฝึกอบรมนักบินของกองทัพอากาศอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมจีนไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนกำลังพลยุทโธปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะประจำการอยู่ภายในสนามบินดังกล่าวจบข่าวอานิลาเตแฮอ่าน

0: ่สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 16:03 น.ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์ค่ะ
2: รายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์มาแล้วทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912ทุกวันเวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.ที่นี่เขามีมากกว่าเพลงเพราะเรื่องราวดีๆทาง FM 99.10 MHz AM 756 kHz และระบบออนไลน์เพลิดเพลินพาสนุกกับรายการวัยคิดวัยสร้าง

ค่เพียงสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะกลับมาต้อนรับนะคะเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์ค่ะวันนี้พี่เลลารับทำหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟัง16นาฬิกาจนถึงเวลา17นาฬิกาทางระบบ FM 99.10 MHz วิทยุออนไลน์แล้วก็วิทยุออนโมบายนะคะสามารถที่จะติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำทุกๆวันวันนี้นะคะเจอกันวันพุธที่30กันยายน2569ถือว่าวันสุดท้ายของเดือนสำหรับเดือนกันยายนนะคะอย่างไรก็ตามแต่พรุ่งนี้ก็เริ่มต้นปีงบประมาณใหม่1ตุลาคม2569นะคะนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าอีก1วันสุดท้ายสำหรับเดือนกันยายนปีส่งท้ายปีงบประมาณเก่าต้อนรับปีงบประมาณใหม่1ตุลาคมค่ะเอาเลยค่ะวันนี้เรากลับมาเจอกันนะคะก็มีหลายเรื่องราวเลยนะคะที่จะมาประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันไปนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องของไทยช่วยไทย plus หรือว่าโครงการผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดี๋ยวรายละเอียดเราจะมาพูดคุยกันนะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเนี่ยก็เน้นย้ำแล้วก็แจ้งพี่น้องประชาชนนะคะกดรับสิทธิ์1ถึง15ตุลาคมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่ม700บาทรวมเป็น 1,000 บาทนะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์วันนี้วันสุดท้ายนะคะคุณฟังเราจะมาพูดคุยรายละเอียดตรงนี้สักครู่นึงแต่ว่าช่วงนี้นะคะเราอยากจะให้พี่น้องประชาชนนะคะติดตามรับฟังข่าวพยากรณ์อากาศซึ่งจังหวัดนราธิวาสเนี่ยก็เฝ้าระวังน้ำหลากดินถล่ม36ชั่วโมงพบพื้นที่เสี่ยง9หมู่บ้านของประชาชนคิดตามสถานการณ์ใกล้ชิดนะคะซึ่งวันนี้นายวริยาสจิระวัฒนากุลผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาสนะคะเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเนี่ยเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำหลากและดินถล่มในช่วง36ชั่วโมงระหว่างวันที่29กันยายนถึงช่วงเวลา12นาฬิกาถึงวันที่1ตุลาคมนะคะจนถึงเที่ยงคืนโดยจากข้อมูลของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาสพบพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากและดินถล่มในระดับปานกลางจำนวน2หมู่บ้านในพื้นที่อำเภอจะแนะและก็อำเภอสุขิรินระดับน้ำต่ำจำนวน7หมู่บ้านในพื้นที่อำเภอจะแนะและศรีสาครทั้งนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามสถานการณ์ฝนและปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่เคยเกิดน้ำท่วมพร้อมเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนด้วยนะคะนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องราวนะคะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยติดตามรับฟังข่าวพยากรณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ระมัดระวังกันในช่วงนี้ด้วยเราไปพักฟังเพลงกันก่อนนะคะมีหลายเรื่องเดี๋ยวจะสลับกับเพลงอยากจะฟังเพลงไหนเพลงอะไรนะคะที่คุณผู้ฟังอยากจะฟังก็ยินดีนะคะเพิ่มเติมมาได้เลยที่นี่073 514 552ค่ะ

ตอนนี้16นาฬิกากับอีก27นาทีค่ะคุณผู้ฟังก็ใกล้จะครึ่งชั่วโมงแล้วล่ะค่ะเราก็มีหลายเรื่องราวนะคะประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันทุกกิจกรรมทุกข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับน้องๆแล้วก็คุณผู้ฟังเรายินดีที่จะมาพูดคุยให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันไปนะคะซึ่งช่วงนี้เราก็จะเน้นย้ำเรื่องของฝนฟ้าอากาศก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนทุกคนทุกท่านนะคะติดตามรับฟังข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดกันไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยอีกหนึ่งเรื่องซึ่งช่วงนี้จังหวัดนราธิวาสเนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝุ่น PM 2.5 นะคะซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาสเนี่ยก็ได้ออกมาแจ้งเตือนนะคะให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 หลังค่าฝุ่นมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเดี๋ยวสักครู่นึงเราจะมาพูดคุยเรื่องราวตรงนี้ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันไปนะคะช่วงนี้ก็อยากจะให้ดูพยายามดูแลสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะเป็นหวัดกันเยอะไม่สบายกันเยอะด้วยอากาศบ้านเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยนะคะก็อยากจะให้ดูแลเด็กเล็กเด็กน้อยแล้วก็ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองก็ต้องช่วยกันดูแลกันแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันก่อนนะคะคุณฟังแล้วก็มาติดตามรับฟังเรื่องของฝุ่น PM 2.5 แล้วก็ข้อมูลข่าวสารอย่างอื่นด้วยนะคะที่ยังคงจะต้องประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันสักครู่หนึ่งนะคะก็เลือกอีกหนึ่งเพลงนี้ฝากให้คุณผู้ฟังกันไปด้วยนะคะวันนี้อยากจะฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมมาได้073 514 552ค่ะ

ลับมาเข้าสู่ในช่วงนี้นะคะคุณฟังเราก็มีข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะคะที่จะประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนั้นเมื่อสักครู่นี้ก็ได้เกิดไว้แล้วนะคะนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนะคะแจ้งประชาชนเตรียมใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทย plus เพิ่มเติมหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการช่วยลดภาระค่าครองชีพแล้วก็ประคองกำลังซื้อท่ามกลางผลกระทบจากความผันผวนของราคาพลังงานโดยมี2มาตรการสำคัญเริ่มในวันพรุ่งนี้ค่ะวันที่1ตุลาคมมาตรการแรกสำหรับผู้ผ่านคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ก่อนวันที่1ตุลาคมรัฐจะเพิ่มวงเงินซื้อสินค้า700บาทจากเดิม300บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อคนเฉพาะเดือนตุลาคมใช้ซื้อสินค้าจำเป็นจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นแล้วก็ร้านค้าที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดส่วนมาตรการที่2ไทยช่วยไทย plus 60 40เพิ่มเติมรัฐร่วมจ่ายร้อยละ60สำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดสูงสุดไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันแล้วก็รวมไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนตลอดโครงการเพื่อเปิดใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณสมบัติครบถ้วนต้องกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังระหว่างวันที่1ถึง15ตุลาคมและเมื่อได้รับสิทธิ์แล้วสามารถใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดขณะที่ร้านค้าสามารถยืนยันเข้าร่วมผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเนี่ยก็ขอให้ประชาชนตรวจสอบคุณสมบัติช่วงเวลาใช้สิทธิ์ให้ชัดเจนเพื่อไม่พลาดมาตรการช่วยเหลือซึ่งรัฐบาลระบุว่ามุ่งลดภาระค่าใช้จ่ายรักษากำลังซื้อและช่วยให้รายได้หมุนเวียนไปยังร้านค้าและผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ด้วยค่ะนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องราวนะคะฝากประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนทุกคนทุกท่านด้วยนะคะพักฟังเพลงเพราะๆกันต่อแล้วกลับมาพูดคุยอีกหนึ่งเรื่องสักครู่หนึ่งค่ะ

เอาละค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้นะคะเหลือเวลาอีกประมาณ10นาทีสุดท้ายชั่วโมงของรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์คุณผู้ฟังก็กำลังติดตามรับฟังรายการและอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะก็เกริ่นไว้แล้วนะคะเมื่อข้างต้นว่าเราจะมาประชาสัมพันธ์เรื่องของฝุ่น PM 2.5 ซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้แจ้งเตือนนะคะประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างให้เฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 โดยในช่วงเวลา 11:00 นที่ผ่านมาในวันนี้นะคะผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างพบค่าฝุ่น PM 2.5 เฉลี่ย24ชั่วโมงอยู่ที่ 25.8 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรขณะที่ค่าเฉลี่ย1ชั่วโมงเวลา 11:00 นอยู่ที่ 36.4 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับวันก่อนสำหรับพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนะคะคุณภาพอากาศปานกลางสีเหลืองพบค่าฝุ่น PM 2.5 อยู่ที่ 25.8 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรปัจจัยสำคัญมาจากหมอกควันข้ามแดนค่ะโดยพบจุดความร้อนบริเวณเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นประกอบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดพาฝุ่นควันแล้วก็เข้าสู่ภาคใต้ของประเทศไทยขณะที่การระบายอากาศก็อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดีนะคะแล้วก็มีความชื้นในอากาศสูงจากฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สำหรับประชาชนในจังหวัดนราธิวาสก็ขอให้ติดตามสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ด้วยแล้วก็ติดตามอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเช่นเด็กผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่มีโรคประจำตัวถ้าว่าต้องออกนอกอาคารก็ควรที่จะต้องสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นแล้วก็สังเกตอาการผิดปกติของตนเองด้วยนะคะทั้งนี้ประชาชนสามารถที่จะติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศแล้วก็ค่าฝุ่น PM 2.5 แบบรายชั่วโมงได้ผ่านแอปพลิเคชัน Airfoil ไทยเพื่อเตรียมพร้อมแล้วก็ดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสมด้วยนะคะก็เป็นห่วงเป็นใยพี่น้องประชาชนทุกคนทุกท่านนะคะก็เวลาที่เหลือนะคะตรงนี้เราก็อยากจะให้คุณฟังได้รับฟังเพลงเพราะๆกันต่อที่สำคัญตอนนี้อยากจะให้ดูแลสุขภาพด้วยนะคะเนื่องจากว่าไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศในบ้านเราแล้วก็ PM 2.5 รวมอยู่ด้วยนะคะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยดูแลสุขภาพของตัวเองแล้วก็ผู้สูงอายุนะคะที่ไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้แล้วก็เด็กๆนะคะเด็กเล็กเด็กน้อยนะคะก็อยากจะให้ดูแลเนื่องจากว่าตอนนี้เป็นไข้เป็นหวัดไม่สบายกันเยอะด้วยอากาศบ้านเราด้วยนะคะในการดูแลป้องกัน PM 2.5 ทำได้โดยการสวมใส่หน้ากากที่กรองฝุ่นขนาดเล็กได้แล้วก็ลดการรับฝุ่นทางนอกและบ้านทางนอกบ้านและในบ้านนะคะป้องกันง่ายๆเลยเมื่ออยู่นอกบ้านก็ถ้าเกิดว่าต้องออกไปนอกบ้านนะคะสวมหน้ากากอนามัยเลือกหน้ากากที่กันฝุ่นขนาดเล็กเช่นหน้ากาก N95 หรือว่า KN95 ให้แนบสนิทกับใบหน้าตรวจสอบคุณภาพอากาศเช็คค่าฝุ่นผ่านแอปพลิเคชันอย่างเช่น Airfoil ไทยก่อนที่จะออกจากบ้านทุกครั้งนะคะหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งงดการออกกำลังกายหรือว่าทำงานนอกบ้านในช่วงที่ค่าฝุ่นสูงเกินมาตรฐานทำความสะอาดร่างกายล้างหน้าล้างมือแล้วก็อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีเมื่อกลับมาถึงบ้านนะคะเป็นการป้องกันง่ายๆนะคะป้องกันเมื่ออยู่ภายในบ้านก็ปิดประตูและหน้าต่างใช้เครื่องฟอกอากาศงดกิจกรรมเพิ่มฝุ่นแล้วก็ทำความสะอาดด้วยผ้าชุบน้ำนะคะนี่ก็เล็กๆน้อยๆหยิบนำมาฝากให้คุณผู้ฟังได้รับฟังนะคะสำหรับชั่วโมงของรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์วันนี้เวลาหมดเวลาแล้วนะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ในช่วงเวลาเดิม 16:00 นจนถึงเวลา 17:00 น FM 99.10 MHz วิทยุออนไลน์แล้วก็วิทยุออนโมบายโชคดีและมีความสุขกันทุกท่านสำหรับวันนี้พี่ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 17:01 น.ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการพบกันเย็นนี้ที่เรือนเราค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการพบกันอย่างนี้ที่เดินเรานะครับปิยามค่ำๆปิยามนี่เลยค่ะตีห้าจนถึงตีหกพบกัน FM 99.10 MHz วิทยุออนไลน์กับวิทยุออนโมบายค่ะพบกันวันนี้คุณผู้ฟังเนาะวันพุธที่30กันยายน2569วันนี้สิ้นเดือนพอดีและสิ้นปีงบประมาณสำในส่วนงานราชการมูฟังเนาะแล้วก็ปรกชาวจะขึ้นเดือนใหม่1ตุลาคมพร้อมกับปีงบประมาณใหม่เนาะการต้องพบกันเริ่มนับหนึ่งกันลาวเนาะกับไตรมาสแรกของงานเนาะซึ่งหลายๆคนบอกว่าฮาร้อยอิจฉาเนาะอิจฉาคนที่เกิดเสียนมูฟังนะน้องแปงยอมรับว่าเป็นหนึ่งในนั้นนะว่าอิจฉามากเลยนะคนเด็กเขาก็เสียนคุณผู้ฟังเขาได้พักผ่อนได้ใช้ชีวิตในส่วนเทคคาร์ดไปเพราะหลายๆคนเนี่ยทำได้งานไม่ได้ใช้ชีวิตเลยฮะนั่นแต่ว่ากันยอมถึงตัวเองและที่เราที่โยถึงก็เสียนมีคุณผู้ฟังฮะนะต้องบอกว่าโลกปัจจุบันนี่ไว้ใจอะไรไม่ได้เลยคุณผู้ฟังนะโรคภัยไข้เจ็บภัยพิบัติอุบัติเหตุต่างๆนี่อย่างเดียวว่าไว้ใจอะไรไม่ได้ฮะนั่นเราก็ต้องกระลาเลตัวเองให้มากขึ้นนะเพื่อที่โยให้ถึงวัยเกษียณคุณผู้ฟังเนาะอ่ะว่ากันไปการสำหรับวันนี้นะเรื่องราวข่าวสารก็ยังมาฟ้ากันเหมือนเดิมเพลงกันยังมาฟ้าคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเท่และอยากฟังเพลงไหนบอกกล่าวการทุกๆผลงานเพลงก็มาจัดให้ค่ะแล้วการสำหรับผลงานเพลงนี้โอ้กำลังฮอตเขากำลังฮิตกันมากๆคุณผู้ฟังเนาะในโลกออนไลน์นั่นยังว่าหลบมาดังกันอีกรอบนึงเราแล้วสำหรับผลงานเพลงนี้แต่ว่ากันในส่วนของลำไยคุณผู้ฟังเนาะต้องบอกว่าเพลงนี้นี่เหล็กก้อนนี่เป็นเพลงเทแม่มนะร้องเอาไว้คุณผู้ฟังเขาดิลำไยเข้ามาร้องคุณผู้ฟังโอ้จ่าพุทโธจ่าพุทธังเทมือดังยวัดนั้นช่วงนี้เบิกเบิกจีเบอร์ของลำไยนะจีเบอร์ของลำไยคุณผู้ฟังนะแต่ว่ากระทาด้วยเทมือผิดเพลงเอาไหมเอาไหมเอาไหมเนาะสำหรับในส่วนของผลงานเพลงเอาอื่นเอาอื่นเท่านั้นเดี๋ยวให้น้องแต่งหาอีกรอบหนึ่งก่อนนะเบิกเพลงนี้ก่อน

ขำตัวเองนะมูฟังเนาะว่าจีเบอร์ของลำใหญ่แต่ว่ากันโดยความที่กึดโจกับรับโทรศัพท์อยู่ข้างล่างนี่นะไม่ทันมูฟังกับผิดมันเดิมนั่นแหละเอาเป็นว่าขออภัยตรงนี้เนาะฟังของแม้มต้นฉบับกันไปก็ได้อันนั้นไม่ว่ากันนะตอนนี้ในโลกโซเชียลนี่ดังมากคุณมูฟังเนาะเอากำลังกงกำลังกายนี่ก็มาตั้นกันหมดนั่นนะเพลงนี้และสำหรับในส่วนของเรื่องราวข่าวฮะนั้นนะเรากำลังเล่งกันถึงงานบุญพาป้าคุณบูฟังเนาะพาป้าสามัคคีเทวัฒนาสนตำบลโคเขียนเพิ่มเมืองนราธิวาสค่ะเขาจีทอดพาป้าวันเสาร์วันอาทิตย์นี้วันเสาร์นั้นเป็นวันสมโพธิคุณบูฟังสมโพธิเวลาตีฮอกหลังจากสมโพธิเสร็จแล้วนะคืนวันเทสามคืนวันเสาร์นั้นก็พบกับดวงจันทร์สุวรรณีอันนั้นมากับพระเอกโนราหนูเลยนะไพศาลคุณนู่คุณบูฟังกับมาเล่นให้แลกันเทวัฒพนาสุนนะเป็นแลกันได้เนาะแล้วก็พอวันทิศนั้นทอดผ้าป่าเวลาตีหนึ่งครึ่งก็เชิญชวนกันด้วยว่าปัจจัยที่ได้จากการทอดผ้าป่าครั้งนี้นั่นแหละจะเอาไปส้มแซมนะส้มทบทุนสร้างโบสถ์มั่งโรงครัวมั่งหอชั้นมั่งวะนะไม่อีดเลยนะก็เชิญชวนกันตรงนี้คุณผู้ฟังเนาะไปร่วมทำบุญกันไปร่วมทอดผ้าป่ากันที่วัดพนาสนค่ะสำหรับในส่วนของเรื่องราวข่าวอื่นๆเดี๋ยวว่ากันต่อในช่วงนี้กับผลงานเพลงนี้นะตามคำขอบอกว่าคอยนวลเทส่วนลำใหญ่ด้วยวะนะเล่ากันเพลงแก่ด้วยว่ะนั่นเบิกให้ในช่วงนี้แล้วเนาะ

กับผลงานเพลงเนาะฝากกันไปบอกแล้วว่าทุกๆผลงานเพลงถ้าขอมาจัดให้แน่นอนค่ะกับผลงานเพลงเราไปเดี๋ยวถ้ามังกะเดี่ยวก่อนนั่นนะไม่ได้เบิกเลยนะถ้ามังกะเดี่ยวก่อนเพราะว่าเรามาแหล่งกันถึงเรื่องราวข่าวสารกันก่อนค่ะกับเทศกาลกินเจนั่นนะในช่วงเทศกาลกินเจคุณผู้ฟัง10ถึง18ตุลาคมนี้อิ่มพุงอิ่มใจอิ่มบุญกันแน่นอนนะสำหรับใครได้กินเจซึ่งศาลเจ้าโกลิงจีนราธิวาสนะเขาพิพิธโยโกข้างๆโรงเรียนอนุบาลนราธิวาสนะคุณผู้ฟังนะเขากันเปิดโรงทานนะให้กินโยนะไปกินได้3มื้อคุณผู้ฟังนะกันเรียกว่าไปกิน3มื้อก็ได้ทําบุญตามจิตศรัทธาของตัวเองกันเลยนะ3มื้อมื้อเช้าตั้งแต่ตี7ถึงตี8ครึ่งมื้อเที่ยงนะตี11จนถึงตี1แล้วก็มื้อค่ำนั้นตี4จนถึงตี6นะแล้วก็ถ้าใครบอกว่าสั่งมาเป็นชั้นๆเลยได้มี9วันไม่ต้องกระไปเที่ยวหาโยไม่สะดวกนะก็ถ้ากินคนเดียวคุณหมูฝังกินคนเดียวนี่3กินคนเดียวนั้น 1,350 ว่าถ้ากินทั้งเรือนนั้น 3,000 นะถ้าในเมืองนี่เขาส่งฟรีคุณหมูฟังนะส่งฟรีถึงหน้าเรือนเลยนั่นก็สำหรับใครที่สนใจนะก็ติดต่อกันได้ว่าใครอยากที่ร่วมทำบุญค่าธนาคารกรุงไทยเชิญบัญชีกับมูลนิธิศาลเจ้าโกเล้งจีเลขบัญชี905-3128312-0890ค่ะกัดฟ้ากันด้วยนะนี่ส่วนเรื่องราวของเทศกาลกินเจเทฟ้าขมูฟัง10ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะกับผลงานเพลงนั้นฟ้ากันต่อเรื่องมูฟังเนาะบอกแล้วว่าขอมาจัดให้บอกว่าถามเมียไม่มานั่นไม่ใช่เลยถามเมียหาไม้นั้นไม่พบนั่นแต่ว่าแต่ยายมาพบตอนยังเมียเละยาว่ะเพชรนั่นเสร็จแล้วเอาเบิกให้เนาะกับซองผลงานเพลงตรงนี้ค่ะ

นะถ้าเบิกไห้ก็นั่งยิ้มอยู่แล้วนะเข้าใจคุณผู้ฟังนะได้ฟังเพลงแล้วอยากที่ฟังอ่ะนะถ้าน้องแต่งไม่ขัดใจนี่รับรองดีใจทั้งเพลงนะนั่งยิ้มไม่หุบกันทั้งเพลงนะกับพยายามคำคำแบบนี้ให้ได้นั่งยิ้มกันท่านเรียกว่าเป็นเรื่องที่ดีคุณผู้ฟังนะแต่ว่ากันเนี่ยนั่งยิ้มคนเดียวแปลกๆเทเละเลยนะมากันเล่นเรื่องนี้ดีกว่าถือว่าเป็นข่าวดีฮะนั่นสำหรับไทยช่วยไทยพลัสนั่นทำไม่เล่งเขาไหวเนี่ยวันนี้วันสุดท้ายนะเขายังใช้ไม่หมดนั่นใช้ให้หมดซะด้วยหลายๆคนมาต้องแต่งเฮ้ย1,000ใช้ห้าวันก็หมดแล้วเฮือนะแต่ว่ากระเทบอกว่าดีเดย์ที่ใช้ให้หมดนั่นนะเพราะว่าโปรกชาว1-15ตุลาคมคุณหมู่ฟังนะสำหรับคนเทได้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสนั้นต้องไปกดยืนยันสิทธิ์จะด้วยนั่นเฮ้ยนะแถวลืมนะไม่ใช่ว่าเขาต่อให้เขาให้เลยไม่ได้นะต้องไปกดยืนยันสิทธิ์อีกรอบนึงเลยก็เข้าไปในเป๋าตั้งมันเดิมนั่นแหละนะตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่15กัดเขาจิขึ้นมาให้เรากดยืนยันสิทธิ์คุณผู้ฟังก็ต้องไปยืนยันด้วยนะร้านค้าก็ต้องกดยืนยันด้วยทีละนะครับสำหรับหลายๆคนอย่าลืมฉะนั้นนะไทยช่วยไทยพลัสอันนั้น60-70นะพวกชาวกดยืนยันสิทธิ์จะด้วยจนถึงที่15นูพวกชาวไม่สะดวกต้องลือบุญเหลืองก็ว่ากันไปแล้วก็ต้องไปกดยืนยันสิทธิ์นะก็จะได้1,000ชายกัน2เดือนนะแล้วการพวกชาวเทเลนะตี10กลางคืนจนถึงตี3หัวรุ่งนะการป้าเขาจีงดจ่ายน้ำหานันกัดไข่เทต้องใช้น้ำประหยามนั่นกับสำรองน้ำไว้ใช้ด้วยนะกระสุนราชการทั้งหมดเขตเทศบาลทั้งหมดฮะนะตำบลโคกเคียนลำพูกันลู่วอนเหนือลาหานฮะนั้นทางเพเทเละนะเหล่ากัดโรงพยาบาลนาราโรงพยาบาลราชนาราโรงพยาบาลมโนรอข่ายกัลยาณิวัฒนาเนาะกัดฟ้ากันด้วยพรุ่งเช้า1ตุลาคมเนาะกัดฟ้ากันในช่วงนี้กับในส่วนของเรื่องราวอื่นๆว่ากันต่อช่วงหน้าช่วงนี้เบิกเพลงกันแล้วแลนั่นนะกับผลงานเพลงนี้ขอมาจัดไปค่ะ

กับงานเพลงฝากกันไปบอกแล้วว่าขอมาจัดให้คุณผู้ฟังเนาะแล้วก็สำหรับในส่วนของเรื่องราวข่าวสารกันแหล่งกันไปว่ากันไปคุณผู้ฟังเนาะกันต้องบอกว่าช่วงนี้นะในพื้นเทกรุงเทพในพื้นเทภาคทางหนูคุณผู้ฟังเนาะต้องบอกว่ากรุงเทพกับปริมณฑลฮะนั้นรวมไปถึงภาคตะวันออกยังนครนายกปราจีนน้ำดันเลยคุณผู้ฟังนะกันเรียกได้ว่าน้ำยังท่วมกันโยนเนาะหลายพื้นที่กับพี่น้องประชาชนนี่เดือดร้อนกันมากๆกันเราเนาะในฐานะคนไทยคุณผู้ฟังโยภาคใต้แล้วเราต้องส่งใจไปช่วยนะเราต้องไปช่วยคุณผู้ฟังส่งใจไปเราไปไม่ได้เราส่งใจไปเนาะอย่าให้สถานการณ์น้ำท่วมนะกันขี้คลายกันเร็วๆว่ะพี่นั่นเตอะกันต้องบอกว่าในช่วงนี้บ้านเราก็ต้องประหยัดกันแล้วแหละฮะนั้นนะหลายๆคนช่วงนี้ก็เตรียมความพร้อมกันนะเรือนใครเทท่วมเฉยโยอันนี้ก็ต้องเตรียมการให้พร้อมเนาะฝากกันด้วยคุณผู้ฟังนี่ส่วนหนึ่งราวข่าวสารเทฝากกันกันแหล่งกันลาคุณผู้ฟังกันด้วยผลงานเพลงอันนี้ผลงานเพลงนี้รอบเหมาของใต้อรทัยจัดไปตามคำโคบว่านกแต่งเอ้ยขอใจกันหนาวมังอีเลนนกแต่งกินข้าวละหมีว่ะนั้นไม่ที่เลยและชาว่าพุงลั่นอยู่เทเลนะเอาเป็นว่าลาคุณผู้ฟังด้วยผลงานเพลงพวกชาวพบกันอื่นวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: าวันหนึ่งนิ้วทั้ง5ของคุณทะเลาะกันว่าใครสำคัญที่สุดนิ้วโป้งบอกฉันสิเพราะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนิ้วชี้เถียงฉันมีอำนาจสั่งใครก็ได้นิ้วกลางอ้างฉันคือศูนย์กลางนิ้วนางว่าฉันคือความรักนิ้วก้อยว่าฉันทำให้คนคืนดีกัน
1: นิ้วทุกนิ้วก็เหมือนคนไทยทุกคนหากคนไทยแต่ความสามัคคีประเทศไทยจะอยู่ดีได้อย่างไรผนึกพลังสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากกองทัพบก
2: พื้นถล่มคลื่นสนั่นแผ่นดินสั่นไหวจะอยู่หรือไปตัวคุณกำหนดได้รักโลกดูแลโลกอย่าให้โลกป่วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียง912หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
3: เก็บ3เก็บง่ายๆพวกเรามาช่วยกันเก็บเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกกันเร็ว1เก็บขยะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย2เก็บบ้านให้สะอาดปลอดโปร่งมีแสงสว่างอย่างเพียงพอและ3เก็บภาชนะที่มีน้ำขังเช่นปิดฝาโอ่งน้ำให้มิดชิดป้องกันยุงลายวางไข่เก็บง่ายๆแค่นี้ใครก็ทำได้มาร่วมกันสร้างให้ครอบครัวของเราแข็งแรงป้องกันยุงลายและโรคไข้เลือดออกกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจาก PN

0: ชาวไทยที่เคารพธงชาติเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นเอกราชของชาติไทยเป็นเครื่องหมายแทนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นที่รักของชาวไทยทุกคนฉะนั้นโปรดร่วมใจยืนเคารพธงชาติ
1: Saudara yang dihormati, kita sama-sama ada bangsa, agama, raja, bangsa Thai kekal selama-lamanya. Sekiranya Thai binasa, bangsa, agama, raja dan segalanya di sekeliling kita akan hilang. Untuk mengingatkan bangsa, hormatkanlah bendera.

0: ฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะที่เวลา 18:30 นค่ะต่อจากนี้ไปติดตามรับฟังรายการใจถึงใจค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการใจถึงใจค่ะดิฉันอิสริยากรอินทโชตรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะและอีกเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยนะคะกรมการจัดหางานกล่าวว่าเพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถกลับเข้าสู่การทำงานและมีรายได้โดยเร็วสอดคล้องกับข้อสั่งการของกระทรวงแรงงานที่ให้หน่วยงานในสังกัดเร่งฟื้นฟูและดูแลแรงงานผู้ประกันตนและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยในส่วนของกรมการจัดหางานมุ่งเน้นการให้บริการจัดหางานและการแนะแนวอาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพกรมการจัดหางานตระหนักดีว่าหลังสถานการณ์น้ำลดผู้ประสบภัยจำนวนหนึ่งอาจได้รับผลกระทบต่อจากการประกอบอาชีพหรือจำเป็นต้องหางานใหม่จึงเตรียมเร่งให้บริการจัดหางานอย่างทั่วถึงโดยประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างและช่องทางสมัครงานผ่านแพลตฟอร์มไทยมีงานทำและช่องทางออนไลน์พร้อมจัดหน่วยบริการจัดหางานเชิงรุกรวมถึงบริการเคลื่อนที่โมบายยูนิตเพื่อเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวว่ากรมการจัดหางานจะบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนในกรณีที่ได้รับผลกระทบด้านการจ้างงานเช่นไม่สามารถขึ้นทะเบียนหรือรายงานตัวกรณีว่างงานได้รวมถึงประสานการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบในกรณีที่สถานประกอบการได้รับผลกระทบและลูกจ้างมีความประสงค์จะไปทำงานในพื้นที่อื่นเพื่อให้แรงงานสามารถกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้กรมการจัดหางานยังให้บริการแนะแนวอาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพสำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพใหม่หรือสร้างรายได้เสริมโดยส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้านพร้อมสนับสนุนการเข้าถึงเงินกู้จากกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำงานที่บ้านทั้งในรูปแบบรายบุคคลและรายกลุ่มตลอดจนการประชาสัมพันธ์โอกาสในการสร้างรายได้ผ่านแพลตฟอร์ม

0: ทำงานอิสระซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับผู้ที่ต้องการหารายได้จากการประกอบอาชีพอิสระกรมการจัดหางานพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการฟื้นฟูชีวิตการทำงานของประชาชนหลังน้ำลดโดยจะเร่งนำบริการด้านการจัดหางานเข้าไปถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้คนหางานเข้าถึงตำแหน่งงานที่เหมาะสมขณะเดียวกันผู้ที่ไม่สามารถกลับไปประกอบอาชีพเดิมได้ก็สามารถเข้าถึงข้อมูลและทางเลือกในการประกอบอาชีพใหม่เพื่อให้มีรายได้และสามารถกลับมาดำรงชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดทั้งนี้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและต้องการหางานสมัครงานหรือขอรับคำปรึกษาด้านการประกอบอาชีพสามารถติดตามตำแหน่งงานและบริการของกรมการจัดหางานผ่านแพลตฟอร์มคนไทยมีงานทำและคนทำงานอิสระรวมถึงติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10เพื่อขอรับบริการและคำแนะนำที่เหมาะสมหรือสายด่วนกรมการจัดหางานโทร1506กด2และมาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้การเคหะแห่งชาติจัดทำโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยปี2567จำนวน4โครงการรวม596หน่วยวงเงินลงทุนรวม 439.225 ล้านบาทโดยมีเงินกู้ภายในประเทศ 102.301 ล้านบาทและเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 336.924 ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยของประชาชนผู้มีรายได้น้อยซึ่งยังไม่สามารถซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองโดยมุ่งจัดให้มีที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพมีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่เหมาะสมในอัตราค่าเช่าที่สอดคล้องกับความสามารถในการจ่ายของกลุ่มเป้าหมายทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยผู้สูงอายุข้าราชการและกลุ่มคนเริ่มทำงานหรือ First Jobberซึ่งเป็นกลุ่มที่อาจมีข้อจำกัดในการจัดหาที่อยู่อาศัยในช่วงเริ่มต้นของการทำงานนายนิกรกล่าวต่อไปว่าสำหรับสาระสำคัญที่ครม.ให้ความเห็นชอบมี6ประเด็นที่สำคัญได้แก่ 1. เห็นชอบการจัดทำโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยปี2567จำนวน4โครงการรวม596หน่วยวงเงินลงทุนรวม 439.225 ล้านบาท 2. เห็นชอบเงินอุดหนุนจากรัฐบาลจำนวน 336.924 ล้านบาทและให้สำนักงบประมาณจัดสรรเงินอุดหนุนให้การเคหะแห่งชาติ 3. มอบหมายให้กระทรวงการคลังโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเป็นผู้จัดหาแหล่งเงินกู้และกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้จำนวน 102.301 ล้านบาท 4. เห็นชอบให้การเคหะแห่งชาติสามารถก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณในวงเงิน 336.924 ล้านบาทตามระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ 2,562 5. เห็นควรให้คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติเป็นผู้พิจารณาอนุมัติปรับวงเงินลงทุนระหว่างโครงการย่อยภายใต้กรอบการลงทุนโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยปี2567จำนวน4โครงการรวม596หน่วยโดยไม่กระทบต่อสาระสำคัญและกรอบวงเงินของโครงการ 6. เห็นชอบให้กระทรวงการคลังโดยกรมธนารักษ์ให้การเคหะแห่งชาติเช่าที่ดินระยะยาวอัตราผ่อนประมาณ30ปีและเมื่อครบกำหนดสัญญาหากการเคหะแห่งชาติยังคงมีวัตถุประสงค์เดิมให้พิจารณาคงอัตราค่าเช่าที่ดินในอัตราเดิมซึ่งทั้ง6ประเด็นนี้นะคะจะช่วยให้การดำเนินโครงการมีความชัดเจนทั้งด้านงบประมาณแหล่งเงินทุนการบริหารโครงการและการใช้ประโยชน์จากที่ดินของรัฐเพื่อให้การพัฒนาที่อยู่อาศัยเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งการเคหะแห่งชาติให้ความสำคัญกับการออกแบบอาคารและพื้นที่อาศัยให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย พร้อมจัดให้มีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่จำเป็นโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าในการลงทุนและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในแต่ละพื้นที่โครงการทั้ง4แห่งนะคะเป็นการนำทรัพยากรของการเคหะแห่งชาติมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อเพิ่มทางเลือกด้านที่อยู่อาศัยให้ประชาชนที่มีข้อจำกัดด้านรายได้โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความต้องการที่อยู่อาศัยในระดับราคาที่ประชาชนสามารถรับภาระได้และข่าวสุดท้ายสำหรับวันนี้ค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่เคหะชุมชนเอื้ออาทรคลองถนนเขตสายไหมกรุงเทพมหานครในช่วงค่ำเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเข้าเยี่ยมพี่น้องประชาชนที่ยังคงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยหลายจุดยังมีน้ำท่วมส่งผลกระทบต่อการเดินทางเข้าออกและการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้สำรวจพื้นที่ก่อนรถทหารเข้าไปยังบริเวณด้านในของชุมชนเพื่อรับทราบสถานการณ์จริงด้วยตนเองพร้อมพูดคุยรับฟังความเป็นอยู่ปัญหาและความต้องการของประชาชนโดยเฉพาะครอบครัวที่ยังพักอาศัยอยู่ภายในพื้นที่ประสบภัยเพื่อให้การสนับสนุนและช่วยเหลือสอดคล้องกับความจำเป็นของประชาชนมากที่สุดการลงพื้นที่ในช่วงกลางคืนทำให้เห็นอีกมิติหนึ่งของความเดือดร้อนที่ประชาชนต้องเผชิญเพราะแม้ภารกิจในแต่ละวันของหลายฝ่ายจะสิ้นสุดลงแต่สำหรับประชาชนที่บ้านยังมีน้ำท่วมความลำบากไม่ได้สิ้นสุดตามไปด้วยทั้งการเดินเข้าออกการใช้ชีวิตประจำวันตลอดจนความกังวลต่อสถานการณ์ในวันข้างหน้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าแม่น้ำจะท่วมแต่ไม่สู้น้ำใจคนไทยครับเพราะในสถานการณ์ที่ยากลำบากสิ่งที่เห็นได้ชัดอย่างชัดเจนคือทุกฝ่ายต่างช่วยกันคนละไม้คนละมือโดยมีเป้าหมายเดียวกันคือให้ประชาชนได้รับการดูแลและผ่านพ้นสถานการณ์ครั้งนี้ไปอย่างปลอดภัยพร้อมย้ำว่าตราบใดที่มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนภารกิจของเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่สิ้นสุดกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพจะยังคงสนับสนุนกำลังพลยานพาหนะและเครื่องมือที่จำเป็นประสานงานการทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคประชาสังคมและเครือข่ายจิตอาสาเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงโดยกล่าวว่าตรงไหนยังมีประชาชนที่ยังเดือดร้อนอยู่ตรงนั้นเรายังต้องทำงานกันต่อและตรงไหนยังต้องการความช่วยเหลือเราจะพยายามไปให้ถึงและนี่นะคะก็คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการใจถึงใจค่ะถ้าคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการย้อนหลังสามารถรับฟังได้ทางอาท้าพอดแคสต์กองบัญชาการกองทัพไทยสำหรับวันนี้ดิฉันอิสริยากรอินทโชตและทีมงานทุกท่านขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

0: ผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะเวลา 19:00 นติดตามรับฟังข่าวกันค่ะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย31จังหวัดและกรุงเทพมหานครส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า1ล้านครัวเรือนกระทรวงการคลังเร่งประสานการทำงานร่วมกับเอกชนแก้ปัญหาเศรษฐกิจไทยที่เติบโตต่ำเรื้อรังร่วมกับเอกชนแก้ปัญหาเศรษฐกิจไทยที่เติบโตต่ำเรื้อรังพร้อมกับเคลื่อนอุตสาหกรรมใหม่ควบคู่กับการรักษาวินัยการคลังองค์การยูนิเซฟเตือนว่าเด็กในภูมิภาคลาตินอเมริกาหลายล้านคนกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงจากผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนีโญต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: ปริมาณน้ำตอนบนของประเทศเพิ่มสูงขึ้นกรมชลประทานจึงควบคุมการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่จะปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
3: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการและอุทกวิทยากรมชลประทานกล่าวถึงสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่าวันนี้ที่สถานี42จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 2,326 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทระบายน้ำในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 20-30 เซนติเมตรจึงมีแนวโน้มที่ปริมาณน้ำจะไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะสูงถึงประมาณ 2,500-3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่สถานการณ์น้ำในแม่น้ำแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องจากมีปริมาณน้ำจากแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแควใหญ่และลำน้ำสาขาไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนแม่กลองมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้ตั้งแต่เวลา 12:00 น.เป็นต้นไปจะปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำแม่กลองในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นพร้อมยกสิ่งของขึ้นที่สูงรวมถึงเคลื่อนย้ายยานพาหนะสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์ทางการเกษตรไปยังพื้นที่ปลอดภัยปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย31จังหวัดและกรุงเทพมหานครส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า1ล้านครัวเรือนเร่งระดมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลเข้าช่วยเหลือพร้อมสำรวจพื้นที่เตรียมฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลด
4: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากอิทธิพลฝนตกหนักสะสมประกอบกับมวลน้ำหลากจากภาคเหนือไหลลงมาสมทบในพื้นที่ภาคกลางส่งผลให้ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน31จังหวัดและกรุงเทพมหานครรวม195อำเภอ 1,196 ตำบล 8,249 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 1,41,307 ครัวเรือนโดยพื้นที่ประสบภัยครอบคลุมภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งนี้หลายจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออกระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นขณะที่พื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่ระดับน้ำเริ่มลดลงส่วนกรุงเทพมหานครนนทบุรีนครปฐมอ่างทองลพบุรีและอุทัยธานีสถานการณ์น้ำเริ่มทรงตัวอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังกล่าวอีกว่าได้เร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้ากระจายความช่วยเหลือเร่งระบายน้ำแจกจ่ายสิ่งอุปโภคบริโภคและดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมสั่งการให้ศูนย์ปภ.เขตและปภ.จังหวัดประสานหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มคลี่คลายเร่งสำรวจความเสียหายและทำความสะอาดฟื้นฟูเพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบในการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาตามระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการโดยเร็วฉนันชิดาสังทองรายงาน
2: กระทรวงพาณิชย์ยืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่การขนส่งไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยมีข้อจำกัดพร้อมประสานกระทรวงกลาโหมขอกำลังทหารช่วยลำเลียง
5: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงปัญหาสินค้าขาดแคลนในพื้นที่ประสบอุทกภัยว่าขณะนี้สินค้าอุปโภคบริโภคในคลังมีปริมาณเพียงพอแต่ปัญหาคือการขนส่งสินค้าไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยทำได้ยากเนื่องจากเส้นทางถูกน้ำท่วมกระทรวงพาณิชย์จึงประสานผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามจุดที่มีปัญหาทางรถขนส่งไม่สามารถเข้าไปได้จะประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อขอรับการสนับสนุนกำลังทหารช่วยลำเลียงสินค้าเข้าไปในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนมีสินค้าอุปโภคบริโภคเพียงพอสำหรับการรับแจ้งปัญหาขณะนี้มีประชาชนบางส่วนติดต่อเข้ามาที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569โดยส่วนใหญ่เป็นความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานทั่วไปขณะที่จังหวัดสระแก้วกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งโดยได้นำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่กบิลบุรีก่อนกระจายต่อไปยังจังหวัดสระแก้ว
6: ส่วนมากแล้วมันก็จะมีในเรื่องของเข้าไปไม่ได้ซึ่งเราก็ประสานอยู่แล้วมีบางจุดก็ให้ทหารช่วยเอาขนเข้าไปแต่สินค้าในคลังไม่มีปัญหาเลยใช่เราคุยกับผู้ค้าผู้ประกอบการทุกอย่างสินค้ามีอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่ามันอาจจะเข้าไปถึงจุดบางจุดไม่ได้ซึ่งเราก็บอกให้ประชาชนแจ้งมาได้ที่1569จุดตรงไหนที่มีปัญหาเราก็จะเข้าไปเติมซึ่งเขาเองไม่ได้ก็จะให้ทหารช่วย
5: นางสุภจีกล่าวอีกว่ากระทรวงพาณิชย์จะติดตามสถานการณ์สินค้าในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องและประสานผู้ค้าและผู้ประกอบการเติมสินค้าในจุดที่มีปัญหาโดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเส้นทางคมนาคมเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นได้อย่างเพียงพอทั้งนี้หากพบปัญหาสินค้าขาดแคลนหรือราคาไม่เป็นธรรมสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569บริมปราศโสภาภาครายงาน
2: บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนแจ้งประชาสัมพันธ์ถึงผู้โดยสารสายการบินไทย TG ที่เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระหว่างวันที่26ถึง29กันยายน2569และยังไม่ได้รับกระเป๋าสัมภาระขณะนี้สามารถตรวจสอบสถานะกระเป๋าสัมภาระตกค้างได้แล้วทางเว็บไซต์ baggage.airportthai.co.th หรือสแกน QR code ของระบบโดยข้อมูลจะปรากฏเมื่อกระเป๋าเดินทางถึงจุดรับสัมภาระตกค้างเรียบร้อยแล้วเมื่อผู้โดยสารตรวจพบข้อมูลในระบบแล้วสามารถนำหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตบัตรขึ้นเครื่องหรือ boarding pass และแท็กกระเป๋าหรือ baggage tag ไปติดต่อขอรับสัมภาระได้ที่จุดรับสัมภาระตกค้างสายการบินไทยบริเวณชั้น2ประตู1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยผู้ที่เดินทางไปรับกระเป๋าสามารถจอดรถได้ฟรีที่ถนนสุวรรณภูมิสาย7ด้านหน้าอาคารผู้โดยสารชั้น1หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายการบินไทยเส้นทางในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02134-5373-74และเส้นทางระหว่างประเทศหมายเลขโทรศัพท์02134-5466-68ไทยสนีไทยปรับแผนการนำจ่ายตามพื้นที่รองรับสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมเร่งจัดส่งพัสดุให้ถึงมือประชาชนโดยเร็ว
7: นายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไทยสนีไทยจำกัดเปิดเผยว่าไทยสนีไทยได้ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศหลังฝนตกอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อเส้นทางคมนาคมและการปฏิบัติงานด้านไทยสนีบางส่วนโดยไทยสนีไทยได้เตรียมแผนรองรับเพื่อให้สามารถนำส่งพัสดุสิ่งของถึงมือประชาชนได้มากที่สุดพร้อมย้ำความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญทั้งนี้ไทยสนีไทยได้ปรับเส้นทางขนส่งและนำจ่ายสิ่งของในพื้นที่ที่ไม่สามารถสัญจรได้หรือมีน้ำท่วมสูงโดยอาจทำให้เกิดการนำจ่ายล่าช้าในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ประสบอุทกภัยซึ่งที่ทำการไทยสนีบางแห่งยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทำให้ไม่สามารถเปิดให้บริการและนำจ่ายสิ่งของได้ตามปกติทั้งนี้หากระดับน้ำลดลงและสภาพพื้นที่เอื้ออำนวยไทยสนีไทยจะเร่งดำเนินการนำจ่ายสิ่งของถึงผู้รับโดยเร็วพร้อมแจ้งข้อมูลและความคืบหน้าให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องสำหรับประชาชนที่ต้องการตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในการนำจ่ายสิ่งของสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ thailandpost.co.th หรือค้นหาที่ทำการไปสนิทใกล้บ้านและเช็คสถานะพัสดุได้ที่ LINE @thailandpost ไปสนิทไทยพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกันลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนให้ได้โดยเร็ว
8: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้แทนคณะรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายกำกับดูแลสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามและสำรวจระบบบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสำรวจสถานการณ์และระบบระบายน้ำในจุดสำคัญตั้งแต่ประตูระบายน้ำคูคลองและคลองสายหลักพื้นที่รับน้ำและแก้มลิงตลอดจนเส้นทางระบายน้ำลงสู่พื้นที่ปลายน้ำและปากน้ำออกสู่แนวทะเลพร้อมพิจารณาข้อมูลระดับน้ำปริมาณน้ำความสามารถในการรองรับและระบายของแต่ละพื้นที่ตลอดจนจุดที่อาจเป็นข้อจำกัดของระบบเพื่อเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำระหว่างกรุงเทพมหานครพื้นที่ปริมณฑลและระบบชลประทานให้ทำงานสอดคล้องกันเพื่อเห็นภาพการบริหารจัดการน้ำเชื่อมโยงกันทั้งระบบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุว่าการแก้ไขสถานการณ์ในขณะนี้จำเป็นต้องมองน้ำทั้งระบบตั้งแต่ต้นทางเส้นทางน้ำพื้นที่พักน้ำไปจนถึงจุดระบายออกไม่สามารถแก้ไขเฉพาะจุดได้โดยข้อมูลจากทุกหน่วยงานต้องเชื่อมโยงเป็นภาพเดียวกันเพื่อให้สามารถกำหนดจังหวะการสูบการผลักการผันและการระบายน้ำได้อย่างเหมาะสมลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนและเร่งทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ประสบภัยลดลงโดยเร็วที่สุดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: ด้านกระทรวงมหาดไทยคปภ.และสมาคมประกันวินาศภัยไทยร่วมประชุมซักซ้อมผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการภาครัฐจัดซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.สมาคมประกันวินาศภัยไทยหรือ TGIA และผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดระบบอย่างเป็นทางการโดยเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงรุกตามมาตรฐานสากลจึงได้ดำเนินการจัดซื้อประกันภัยพิบัติเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงให้แก่ประชาชนซึ่งจะช่วยให้ผู้ประสบภัยได้รับเงินช่วยเหลือฟื้นฟูที่อยู่อาศัยได้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยจะเริ่มมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปด้านนายชูชัดประมูลผลเลขาธิการคปภ.ระบุว่าโครงการดังกล่าวครอบคลุมที่อยู่อาศัยกว่า30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศให้ความคุ้มครองภัยพิบัติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวประชาชนจะได้รับค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นทันที 10,000 บาทและเมื่อประเมินความเสียหายจริงเพิ่มเติมจะจ่ายสูงสุดรวมไม่เกิน 90,000 บาทส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวจ่ายเบื้องต้น 5,000 บาทสำหรับช่องทางการเคลมประกัน TGIA ได้กำหนดไว้4ช่องทางได้แก่เว็บไซต์ www.thainetcat.org LINE @thncat หมายเลขโทรศัพท์020125555และจุดรับแจ้งเหตุในพื้นที่โดยผู้ประสบภัยต้องเตรียมภาพถ่ายความเสียหายหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์และบัญชีพร้อมเพย์กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การ5ศาสนาลงพื้นที่ช่วยเหลือพระสงฆ์และศาสนิกชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง
9: นางสาวสบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมการศาสนาได้ประสานงานกับเครือข่ายองค์การ5ศาสนาและผู้นำชุมชนที่ประสบ

0: รุงเทพมหานครปริมณฑลและต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่สาธารณชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมทั้งประสานจัดตั้งโรงครัวและศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยโดยที่เขตบางกะปิมีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลืออาทิศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดลุ้นอิบาดะหัวหมากน้อยศูนย์พักพิงวัดลาดปลาเขาเขตลาดพร้าวรวมถึงศูนย์พักพิงอย่างวัดต่างๆในพื้นที่ประสบภัยสำหรับการส่งมอบอาหารในวันที่4โรงครัวจิตอาสาได้จัดส่งอาหารของว่างและเครื่องดื่มไปยัง4เขตได้แก่เขตสะพานสูงเขตหนองจอกเขตมีนบุรีและเขตคันนายาวโดยได้ส่งมอบอาหารกว่า 10,000 กล่องข้าวสารกว่า30กระสอบและน้ำดื่มเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาหารและลดภาระในชีวิตประจำวันของประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากและจับประสานงานกับเครือข่ายเพื่อส่งมอบความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงการคลังเร่งประสานการทำงานร่วมกับเอกชนแก้ปัญหาเศรษฐกิจไทยที่เติบโตตามเรื้อรังพร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมใหม่ควบคู่กับการรักษาวินัยการคลัง
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมเสวนาภายในงานการประชุมประจำปี2569ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ถึงสัญญาณวิกฤตเศรษฐกิจไทยที่น่าห่วงที่สุดในปัจจุบันคือการเติบโตต่ำเรื้อรังในปัจจุบันยังโตไม่ถึงร้อยละ3ซึ่งเป็นผลมาจากไทยขาดการลงทุนมาเป็นเวลานานจนถึงภาวะเครื่องจักรเก่าและแรงงานเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยที่มีประชากรอายุเกิน60ปีคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง120ของประชากรทั้งหมดสำหรับทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะถัดไปรัฐบาลเน้นย้ำถึงประเด็นสำคัญแก้ปัญหาโตกระจุกจนกระจายด้วยการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาเสริมทักษะแรงงานและกระจายประโยชน์จากอุตสาหกรรมใหม่ไปสู่ผู้ประกอบการ SME ผ่านโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างงานที่มีคุณภาพเร่งเปลี่ยนผ่านด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานเนื่องจากไทยพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติสูงถึงเกือบร้อยละ10ของ GDP จึงต้องเร่งเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดและบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาพลังงานและภัยธรรมชาติ
3: เราจะเปลี่ยนผ่านประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งได้ยังไงก็ต้องเอากรรมการร่วมภาครัฐเอกชนมาขับเคลื่อนมาจับว่าอุตสาหกรรมที่มันเปลี่ยนไป AI อุตสาหกรรมพลังงานสะอาดต่างๆเหล่านี้นะและก็สั่งให้เชื่อมให้ถึงสปายเชนไทยถึง SME ไทยให้ถึงคนไทยเนี่ยครับคือโจทย์ใหญ่ของแผนและต้องมีแผนขับเคลื่อนด้วย
2: สำหรับเสถียรภาพทางการเงินต่างประเทศของไทยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่าประเทศไทยยังคงแข็งแกร่งมากโดยมีทุนสำรองระหว่างประเทศสูงถึงประมาณ300ล้านดอลลาร์สหรัฐรวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งรองรับการนำเข้าได้นานถึง10เดือนและมีมูลค่ามากกว่านี้ต่างประเทศระยะสั้นถึง 2.5 เท่าจึงยากที่จะเกิดวิกฤตซ้ำรอยในปี2540นพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศปรับนโยบายการทูตเป็นเชิงรุกเพื่อกู้วิกฤตภูมิรัฐศาสตร์โลกพร้อมวางกรอบการดำเนินงานผ่านยุทธศาสตร์การทูตนายศรีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยแนวทางและยุทธศาสตร์การดำเนินนโยบายการต่างประเทศของไทยในยุคที่ระเบียบโลกและภูมิรัฐศาสตร์เปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วโดยย้ำว่าประเทศไทยต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนการทำงานจากการตั้งรับมาเป็นเชิงรุกเพื่อสร้างความมั่นใจและเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศโดยกระทรวงการต่างประเทศได้วางกรอบการดำเนินงานหลักผ่าน4ยุทธศาสตร์การทูตเพื่อขับเคลื่อนประเทศได้แก่1การทูตเชิงยุทธศาสตร์กำหนดเป้าหมายและผลลัพธ์ชัดเจนในทุกสถานการณ์2การทูตเชิงความเร็วคาดการและรับมือวิกฤตทันท่วงทีเช่นการเร่งอพยพคนไทยในตะวันออกกลาง3การทูตที่มีเอกภาพบูรณาการร่วมกับหน่วยงานเศรษฐกิจความมั่นคงและวิทยาศาสตร์และ4การทูตเพื่อการสื่อสารสร้างความโปร่งใสกับประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นในระดับสากลสมาชิกกบข.สามารถเลือกแผนการลงทุนตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดโอกาสให้สมาชิกส ามารถเลือกแผนการลงทุนได้ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินและเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณโดยปัจจุบันกบข.มี12แผนให้สมาชิกเลือกปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้แผนเสี่ยงต่ำได้แก่แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้นแผนตราสารหนี้แผนเสี่ยงปานกลางได้แก่แผนตราสารหนี้ต่างประเทศแผนทองคำแผนเชิงรุก35แผนลงทุนพื้นฐานทั่วไปแผนสมดุลตามอายุแผนการลงทุนตามหลักชารีอะห์แผนเชิงรุก65และแผนเสี่ยงสูงได้แก่แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทยแผนหุ้นไทยแผนหุ้นต่างประเทศนอกจากนี้สมาชิกสามารถทบทวนหรือปรับแผนการลงทุนโดยคำนึงถึงปัจจัยสำคัญเช่นอายุระยะเวลาการลงทุนและเป้าหมายทางการเงินเพื่อให้มีเงินใช้เพียงพอเมื่อเกษียณสมาชิกศึกษาข้อมูลแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th หรือเลือกแผนการลงทุนแบบผสมสัดส่วนแผนการลงทุนได้ที่แอปกบข. My GPF Application และ LINE กบข. เมนูเลือกแผนการลงทุนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข. หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลยกระดับการปรับปรามโนมินีและทุนต่างชาติที่ฝ่าฝืนกฎหมายโดยกระทรวงพาณิชย์กำหนดเรื่องนี้เป็น1ใน9ภารกิจเร่งด่วนและเพิ่มการตรวจสอบให้ครอบคลุมตั้งแต่การจัดตั้งบริษัทไปจนถึงการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นกรรมการและผู้มีอำนาจลงนามภายหลังจดทะเบียนหากพบความเสี่ยงจะตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนและข้อเท็จจริงร่วมกับเครือข่าย23หน่วยงานแต่ต้องย้ำว่าการถูกจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงไม่ได้หมายความว่าเป็นโนมินีและการมีต่างชาติถือหุ้นไม่ได้ถือว่าผิดโดยอัตโนมัติเป้าหมายคือจัดการกับทุนที่ใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยไม่สร้างอุปสรรคต่อนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนอย่างต้องและสุจริตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อรัฐนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปี

0: ภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟเปิดเผยว่าเด็กในภูมิภาคลาตินอเมริการาว25.8 ล้านคนกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงจากภาวะภัยแล้งและน้ำท่วมที่รุนแรงขึ้นในอเมริกาใต้และอเมริกากลางโดยมีสาเหตุจากปรากฏการณ์เอลนิโยในรอบนี้ซึ่งคาดว่าจะรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ผู้อำนวยการยูนิเซฟประจำภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียนกล่าวว่าผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยจะทำให้เด็กจำนวนมากตกอยู่ในภาวะเปราะบางที่รุนแรงกว่าเดิมและเพิ่มความเหลื่อมล้ำที่มีอยู่แล้วทั้งนี้ยูนิเซฟขอรับเงินทุนสนับสนุนจำนวน53.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับรับมือเหตุฉุกเฉินจากปรากฏการณ์เอลนิโยในภูมิภาคลาตินอเมริกาแต่ข้อมูลณวันที่30 มิถุนายนที่ผ่านมายูนิเซฟกลับได้รับเงินสนับสนุนเพียงครึ่งหนึ่งของจำนวนเงินที่ขอรับการสนับสนุนสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเผยแพร่จดหมายเปิดผนึกถึงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันไม่ให้ลงคะแนนเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาคองเกรสของสหรัฐที่สนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในวันที่3 พฤศจิกายนนี้รวมถึงเรียกร้องให้ชาวอเมริกันร่วมกันต่อต้านนโยบายของรัฐบาลสหรัฐที่สนับสนุนอิสราเอลและการใช้กำลังทหารแทรกแซงประเทศอื่นความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่กองทัพสหรัฐมีกำหนดถอนกำลังออกจากฐานทัพที่เหลือในอิรักตามข้อตกลงที่ทำไว้กับอิรักเมื่อปี2567ในสมัยของอดีตประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งอิหร่านมองว่าการถอนกำลังของสหรัฐในครั้งนี้ถือเป็นชัยชนะของกลุ่มติดอาวุธในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เป็นพันธมิตรของอิหร่านต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24 ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตราดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและปัตตานีลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณพังงากระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:50 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.95 เซนติเมตรและเวลา 19:41 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 2.6 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:11 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 55 เซนติเมตรและเวลา 15:09 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
2: หากเธ ะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
3: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
4: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครค่ะคุณฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 19:28 นาทีค่ะต่อจากนี้ไปคุณฟังจะได้ติดตามรับฟังกับรายการเพื่อสังคมไทยค่ะ
1: ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันสาวลักษณ์คำหวานค่ะซึ่งในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงอีกหนึ่งวันสำคัญของสื่อค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งประชาคมโลกค่ะได้กำหนดให้วันที่30กันยายนของทุกปีเป็นวันพอดคาสต์สากลซึ่งวันพอดคาสต์สากลหรือ International Podcast Day เมื่อเราพูดถึงสื่อในยุคปัจจุบันหลายคนอาจนึกถึงวิดีโอสตรีมมิ่งภาพเคลื่อนไหวหรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่มีสีสันฉูดฉาดแต่จะมีใครทราบบ้างไหมคะว่ามีสื่อประเภทหนึ่งค่ะที่อาศัยเพียงแค่เสียงเพียงอย่างเดียวกลับทรงอิทธิพลและเติบโตอย่างก้าวกระโดดจนกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนทั่วโลกสื่อชนิดนั้นก็คือพอดคาสต์นั่นเองค่ะถ้าย้อนกลับไปดูจุดเริ่มต้นของคำว่าพอดคาสต์นั้นไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆแต่เป็นการผสมผสานคำศัพท์สองคำเข้าด้วยกันระหว่างคำว่า iPod หรือเครื่องเล่นเพลงพกพายอดฮิตในอดีตของบริษัท Apple ค่ะและคำว่าบอสแคสที่แปลว่าการกระจายเสียงหรืออีกในหนึ่งคือคำว่า Portable On Demand รวมกับบอสแคสจนกลายมาเป็นคำว่าพอดคาสต์ในที่สุดค่ะโดยคำนี้ถูกกล่าวถึงและเริ่มเป็นที่รู้จักครั้งแรกอย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2547ในยุคแรกเริ่มพอดคาสต์อาจเป็นเพียงงานอดิเรกของกลุ่มคนรักเสียงเพลงหรือผู้ที่ต้องการจัดรายการวิทยุขนาดเล็กของตนเองเท่านั้นเพื่อบอกเล่าเรื่องราวแก้เหงาหรือแลกเปลี่ยนความรู้เฉพาะกลุ่มค่ะแต่ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตระบบสตรีมมิ่งและสมาร์ทโฟนทำให้รูปแบบการออกอากาศทางดิจิทัลนี้พลิกโฉมจากงานอดิเรกธรรมดากลายมาเป็นอุตสาหกรรมสื่อขนาดใหญ่เป็นแหล่งสร้างรายได้ที่แท้จริงให้กับธุรกิจสื่อยุคใหม่ค่ะและเป็นเวทีสำคัญของครีเอเตอร์หรือผู้สร้างเนื้อหาทั่วโลกความสำคัญของสื่อประเภทนี้มีมากเสียจนประชาคมโลกได้กำหนดให้วันที่30กันยายนของทุกปีเป็นวันพอดคาสต์สากลค่ะเพื่อเฉลิมฉลองความก้าวหน้าพลังขับเคลื่อนและความคิดสร้างสรรค์ของผู้ผลิตรายการเสียงจากทั่วทุกมุมโลกโดยวันดังกล่าวถูกริเริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อปีคริสตศักราช2014ค่ะโดยสตีเฟนลีผู้ก่อตั้งบริษัท Modern Life Network ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันและโปรโมทพอดคาสต์ให้เป็นที่ประจักษ์ในฐานะสื่อที่ให้ทั้งสาระความรู้และความบันเทิงควบคู่กันไปค่ะซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าพอดคาสต์นับเป็นสื่อที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่อย่างลึกซึ้งข้อมูลเชิงสถิติวิเคราะห์จาก Adobe Analytics ได้สะท้อนภาพที่ชัดเจนกลุ่มคนฟังพอดคาสต์ที่มีสัดส่วนมากที่สุดในปัจจุบันคือคนรุ่นมิเลเนียลค่ะพฤติกรรมที่น่าสนใจของกลุ่มคนฟังกลุ่มนี้คือกว่า1ใน3ของคนรุ่นมิเลเนียลนิยมฟังพอดคาสต์มากถึง5รายการหรือมากกว่านั้นในแต่ละสัปดาห์ค่ะมากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ฟังทั้งหมดระบุว่าพวกเขามักจะเปิดพอดคาสต์ฟังในระหว่างเดินทางไปทำงานหรือเปิดคลอไปพร้อมกับการทำงานในชีวิตประจำวันค่ะประมาณ 42% ของผู้ฟังเลือกที่จะเสพเนื้อหาพอดคาสต์ในขณะที่ตนเองกำลังขับรถหรืออยู่บนยานพาหนะค่ะเมื่อเจาะลึกถึงประเภทหรือหมวดหมู่ของรายการที่ได้รับความนิยมสูงสุด3อันดับแรกในระดับสากลได้แก่1รายการตลกและความบันเทิงช่วยคลายเครียดสร้างเสียงหัวเราะและผ่อนคลายจิตใจในวันที่เหนื่อยล้าค่ะ 2. รายการเพื่อการศึกษาตอบโจทย์คนที่ต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆพัฒนา

0: ตนเองหรือฟังเรื่องราวสารคดีความรู้รอบตัวและ 3. บทวิเคราะห์ข่าวและอาชญากรรมรายการแนวสืบสวนสอบสวนไขปมคดีดังหรือเล่าเรื่องราวลึกลับที่กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นและชวนติดตามค่ะนอกจากนี้ประเภทของพอดคาสต์ยังครอบคลุมหัวข้ออื่นๆอีกมากมายอย่างไร้ขีดจำกัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพและการออกกำลังกายเทคโนโลยีการเมืองวัฒนธรรมกีฬาและไลฟ์สไตล์ทั่วไปทำให้ผู้ฟังสามารถเลือกเสพเนื้อหาที่ตรงกับความสนใจเฉพาะตัวได้อย่างอิสระค่ะซึ่งในอดีตหากเราพูดถึงรายการเสียงเรามักจะนึกถึงคลื่นวิทยุที่มีเวลาออกอากาศจำกัดแต่สำหรับพอดคาสต์แล้วมันคืออิสระที่แท้จริงเพราะผู้ฟังสามารถเลือกฟังเวลาไหนตอนไหนหรือย้อนกลับมาฟังซ้ำอีกกี่รอบก็ได้ผ่านระบบดิจิทัลค่ะในช่วงแรกพอดคาสต์อาจผูกติดอยู่กับระบบของ Apple เป็นหลักแต่ในปัจจุบันแพลตฟอร์มสำหรับการฟังพอดคาสต์ได้ขยายตัวออกไปอย่างไร้รอยต่อมีแอปพลิเคชันและเว็บไซต์มากมายที่รองรับการใช้งานค่ะเช่น Apple, Podcast, Spotify, Podbean, SoundCloud และอื่นๆอีกมากมายในต่างประเทศ Podcast ถือเป็นกระแสหลักที่ได้รับความนิยมสูงมากพิธีกรดารานักแสดงหรือบุคคลชื่อดังแทบทุกคนต่างก็มีรายการ Podcast เป็นของตัวเองค่ะสำนักข่าวระดับโลกและองค์กรสื่อชื่อดังต่างก็จัดตั้งทีมผลิตพอดคาสต์โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็น BBC, NPR หรือ The Wall Street Journal และจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้พอดคาสต์ก้าวกระโดดครั้งใหญ่ก็คือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ช่วงเวลานั้นผู้คนทั่วโลกต่างกักตัวอยู่บ้านเผชิญกับความเครียดและความโดดเดี่ยวความต้องการความบันเทิงภายในบ้านที่เข้าถึงได้ง่ายและไม่ต้องใช้สายตาจ้องมองหน้าจอตลอดเวลาจึงทำให้พอดคาสต์กลายเป็นทางเลือกอันดับต้นๆค่ะปรากฏการณ์นี้ดึงดูดให้ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งระดับโลกกระโดดลงมาแข่งขันในสมรภูมิพอดคาสต์กันอย่างดุเดือดตัวอย่างเช่น Spotify ได้ทุ่มเงินลงทุนมหาศาลสูงถึง600ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อเข้าซื้อกิจการและพัฒนาเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับพอดคาสต์โดยเฉพาะค่ะ Amazon ประกาศนโยบายลงทุนอย่างหนักหน่วงในสื่อดิจิทัลประเภทนี้เช่นกัน Apple Podcast มีคลังรายการพอดคาสต์สะสมมากกว่า 500,000 รายการรองรับการใช้งานและเนื้อหามากกว่า100ภาษาทั่วโลกค่ะในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นตลาดพอดคาสต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีพอดคาสต์ระดับตำนานที่ทำรายได้มหาศาลเช่น Joe Rogan Experience รายการทอล์กโชว์ชื่อดังโดยนักแสดงตลกชาวอเมริกันและรายการแนวสืบสวนคดีอาชญากรรมซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าสื่อเสียงนี้ทรงพลังและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มหาศาลเพียงใดค่ะหากเรามองไปที่ตัวเลขการเติบโตในระดับสากลสถิติในปีพุทธศักราช2563เผยให้เห็นว่ามีผู้ฟังพอดคาสต์ทั่วโลกพุ่งสูงทำสถิติใหม่ถึงกว่า485ล้านคนและมีการคาดการณ์อย่างต่อเนื่องว่าตัวเลขผู้ฟังทั่วโลกจะทะยานเพิ่มสูงขึ้นทะลุ800ล้านคนซึ่งตัวเลขเหล่านี้บอกอะไรมันบอกเราว่าตลาดพอดคาสต์ค่ะยังมีพื้นที่ว่างสำหรับการเติบโตอีกมหาศาลเมื่อเทียบกับสื่อประเภทอื่นๆการบริโภคพอดคาสต์ในระดับสากลโดยเฉลี่ยยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถขยายตัวได้อีกไกลค่ะโดยประเทศผู้นำในด้านการฟังพอดคาสต์อย่างเหนียวแน่นได้แก่ประเทศนอร์เวย์แชมป์โลกที่พลเมืองนิยมฟังพอดคาสต์เป็นเวลานานเฉลี่ยมากกว่า11ชั่วโมงต่อสัปดาห์ค่ะถัดมาค่ะเป็นสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรมีอัตราการเติบโตและฐานผู้ฟังประจำที่หนาแน่นโดยในสหรัฐอเมริกาประเทศเดียวมีประชากรมากกว่า76ล้านคนหรือคิดเป็น 23% ของประชากรทั้งหมดที่ฟังพอดคาสต์เป็นประจำค่ะอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือความนิยมของพอดคาสต์มักจะลดลงตามอายุที่มากขึ้น หรือพูดอีกในหนึ่งคือพอดคาสต์เป็นสื่อที่ครองใจคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริงจากผลสำรวจในสหรัฐอเมริกาพบว่า 44% ของกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 26 ถึง 35 ปีชื่นชอบการฟังพอดคาสต์เป็นชีวิตจิตใจค่ะในขณะที่กลุ่มผู้ฟังที่มีอายุตั้งแต่56ปีขึ้นไปมีสัดส่วนเพียง 22% เท่านั้นแนวโน้มพฤติกรรมในลักษณะเดียวกันนี้ยังสามารถพบเห็นได้ชัดเจนในประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆค่ะเช่นแคนาดาเยอรมนีและสหราชอาณาจักรเมื่อหันกลับมามองบริบทในประเทศไทยพอดคาสต์ถือว่าเป็นสื่อดิจิทัลที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดและเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของคนไทยอย่างรวดเร็วค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาเร่งรีบระหว่างเดินทางบนท้องถนนในเมืองใหญ่หรือช่วงเวลาพักผ่อนที่บ้านพอดคาสต์ได้กลายเป็นเพื่อนคู่คิดที่ให้ทั้งความรู้แรงบันดาลใจและความบันเทิงโดยมีสำนักข่าวอิสระครีเอเตอร์ชื่อดังและแพลตฟอร์มสื่อยักษ์ใหญ่หลายแห่งตบเท้าเข้าสู่ตลาดนี้อย่างคึกคักค่ะเพื่อเห็นภาพความหลากหลายและเสน่ห์ของพอดคาสต์ไทยที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบันนี่คือตัวอย่างรายการแถวหน้าที่มีผู้ติดตามและมียอดฟังถล่มทลายค่ะคือ 1. หมวดธุรกิจการทำงานและการพัฒนาตนเองรายการแรกค่ะคือ The Secret Sauce โดย The Standard ดำเนินรายการโดยคุณเคนนครินทร์วรรณกิจพงศ์ถือเป็นพอดคาสต์อันดับต้นๆสำหรับคนทำธุรกิจนักบริหารและคนรุ่นใหม่ที่ต้องการอัปเดตกลยุทธ์ถอดรหัสความสำเร็จและเรียนรู้บทเรียนจากแบรนด์ดังระดับโลกและในประเทศค่ะถัดมาค่ะเป็น Mission to the Moon และ Five Miss Eat โดย Mission to the Moon Media นำทีมโดยคุณรวิทย์หานอุตสาหะที่มุ่งเน้นคอนเทนต์ด้านการบริหารจัดการชีวิตการทำงานจิตวิทยาการทำงานและการพัฒนาตนเองในทุกๆด้านเพื่อให้ผู้ฟังสามารถนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันค่ะ 2. หมวดประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและสาระความรู้ได้แก่รายการเอก Minute History โดย The Standard เล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์โลกและประวัติศาสตร์ไทยให้สนุกและเข้าใจง่ายภายในเวลาสั้นๆโดยคุณวิทย์สิทธิเวคินที่มีเอกลักษณ์ในการหยิบยกเกร็ดประวัติศาสตร์มาเชื่อมโยงกับโลกยุคปัจจุบันได้อย่างน่าติดตามค่ะและยังมีพอดคาสต์อีกหลายหมวดนะคะเช่นหมวดเรื่องลี้ลับคดีอาชญากรรมและความเชื่อหมวดภาษาอังกฤษไลฟ์สไตล์และสุขภาพจิตซึ่งพอดคาสต์ค่ะสำรวจสุขภาพจิตที่ช่วยเยียวยาจิตใจคนทำงานทำความเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกและช่วยให้เราอบกอดตัวเองท่ามกลางความกดดันในสังคมยุคปัจจุบันความสำเร็จของพอดคาสต์ในประเทศไทยเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าคนไทยเปิดรับการเสพเนื้อหาผ่านเสียงมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดพอดคาสต์ไทยไม่ได้เป็นเพียงแค่รายการแก้เหงาอีกต่อไปค่ะแต่ได้ยกระดับกลายมาเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ทางปัญญาแหล่งเรียนรู้นวัตกรรมทางสื่อและคอมมูนิตี้ที่แข็งแกร่งซึ่งพร้อมจะเติบโตไปพร้อมกับอนาคตของโลกดิจิทัลอย่างไร้ขีดจำกัดค่ะจากจุดเริ่มต้นที่เป็นเพียงเสียงสนทนาผ่านไฟล์ดิจิทัลขนาดเล็กสู่การเป็นอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนทรงพลังในปัจจุบันวันพอดคาสต์สากลในวันที่30กันยายนของทุกปีจึงเป็นเครื่องยืนยันว่าเสียงมีพลังขับเคลื่อนจินตนาการความรู้และความบันเทิงได้อย่างไร้ขีดจำกัดค่ะด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หอยหาความสะดวกสบายความเรียบง่ายในการเข้าถึงความบันเทิงใกล้ตัวประกอบกับการพัฒนาของเทคโนโลยีสตรีมมิ่งที่ไร้รอยต่อทำให้รูปแบบของพอดคาสต์มีแนวโน้มที่จะพัฒนาและทวีบทบาทความสำคัญยิ่งขึ้นไปอีกในอนาคตค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ฟังที่กำลังมองหาเพื่อนร่วมทางในยามเดินทางหรือเป็นครีเอเตอร์ที่อยากส่งต่อเรื่องราวดีๆสู่สังคมพอดคาสต์พร้อมเสมอที่จะเปิดประตูต้อนรับทุกคนสู่โลกแห่งเสียงที่ไม่มีวันสิ้นสุดค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือเรื่องราวข่าวสารที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านผ่านรายการเพื่อสังคมไทยค่ะซึ่งถ้าหากคุณผู้ฟังต้องการรับฟังรายการย้อนหลัง สามารถรับฟังได้ทาง YouTube Channel กองบัญชาการกองทัพไทยค่ะสำหรับในวันนี้นะคะดิฉันสาวรักษ์คำหวานและทีมงานทุกท่านขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

ฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูดายร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน1377เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน

คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 19:59 นาทีค่ะอีกสักครู่โปรดเตรียมเทียบเวลา 20:00 นและติดตามรับฟังข่าวจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและตามรับฟังข่าวในพระราชสำนักตามลำดับค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันเป็นวันที่1กองทัพบกจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน21แห่งผลิตอาหารปรุงสุกพร้อมน้ำดื่มวันละ3มื้อแจกจ่ายประชาชนผู้ประสบอุทกภัยอัชราพรดวงละว่านักกีฬาเรือแคนูสลาลอมคว้าเหรียญเงินมาครองจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่30กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:52 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่1ในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอวาทความว่าผู้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตในวันนี้คงทราบดีว่าเมื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฉลอง100ปีแห่งการสถาปนามีวิสัยทัศน์ว่าเสาหลักของแผ่นดินข้อนี้เป็นความเปรียบว่าแผ่นดินก็เหมือนบ้านเรือนต้องมีเสาใหญ่น้อยทำหน้าที่ค้ำจุนในที่ต่างๆจึงจะคงรูปเป็นบ้านเรือนแข็งแรงสมบูรณ์ได้โดยในนี้บัณฑิตทั้งหลายย่อมเป็นเสมือนเสาใหญ่น้อยที่มหาวิทยาลัยหวังว่าจะสำเร็จการศึกษาออกไปค้ำจุนบ้านเมืองให้มั่นคงหน้าธรรมดาว่าเสาทั้งปวงไม่ว่าใหญ่น้อยต้องมีแกนหลักให้แข็งแรงมีส่วนหุ้มห่อสีสันประดับประดาให้เข้ากับส่วนต่างๆของบ้านเรือนบัณฑิตทั้งหลายก็เช่นกันย่อมต้องมีวิชาการที่ถูกต้องใช้การได้เป็นแกนหลักที่แข็งแรงจึงจะตั้งตรงมีกำลังรับน้ำหนักคือภาระที่จะมีต่อไปภายหน้าได้พึงระลึกว่าบ้านเรือนนั้นเสาใหญ่น้อยสำคัญเท่าๆกันจะขาดเสาใดเสาหนึ่งไม่ได้วิชาการสาขาต่างๆอันเป็นแก่นสารก็เช่นกันย่อมสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันต้องรู้จักประสานกันเพื่อใช้ให้เหมาะสมแก่การต่างๆจึงจะสำเร็จประโยชน์ที่แท้จริงได้อีกประการหนึ่งเสาที่ดีต้องไม่คดงอซึ่งก็คือบัณฑิตต้องซื่อตรงต่อวิชาการวิชาชีพซื่อตรงต่อตนและสังคมไม่ใช้ความรู้คดโกงบ้านเมืองหลอกลวงผู้อื่นโดยรวมคือซื่อตรงซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติจึงจะเป็นหลักค้ำจุนให้ประเทศชาติมั่นคงก้าวหน้าได้ส่วนประกอบอื่นๆอันจะทำให้เสางดงามมีสีสันเข้ากับส่วนอื่นๆของบ้านเรือนคือวิชาการความรู้ที่บัณฑิตจะพึงหามาประดับสติปัญญาต่อไปในภายภาคหน้าทำให้ตนเองและผู้อื่นมีความรู้กว้างขวางก้าวหน้าทันเหตุทันการต่อไปเวลา 12:54 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่1ในวันเดียวกันนี้เวลา 10:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอรรถนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วณห้องประชุมสโมสรนายทหารสัญญาบัตรค่ายสุรสิงหนาถอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
2: ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอรรถนิติติฏฐอำนาจองคมนตรีพร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและมอบแก่ราษฎรอำเภออรัญญประเทศณหอประชุมสโมสรนายทหารสัญญาบัตรค่ายสุรสิงหนาถอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบรวมทั้งได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลอรัญญประเทศอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วจำนวน3ครอบครัวซึ่งเป็นผู้สูงอายุต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณทางนี้องคมนตรีได้พูดคุยให้กำลังใจและขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั้งยังได้ร่วมประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและได้กล่าวให้ทุกส่วนราชการยึดหลักการปฏิบัติหน้าที่ด้วยการประสานความร่วมมือและน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือราษฎรให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและทั่วถึงมาริชโยรายงาน
1: กองทัพบกจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน21แห่งผลิตอาหารปรุงสุกพร้อมน้ำดื่มวันละ3มื้อแจกจ่ายประชาชนผู้ประสบอุทกภัยที่ติดอยู่ในที่พักอาศัยให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง
3: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยถึงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของหน่วยทหารในขณะนี้ว่ากองทัพบกให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการช่วยเหลือประชาชนที่ยังคงติดค้างอยู่ในที่พักอาศัยซึ่งจำเป็นต้องได้รับอาหารน้ำดื่มตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคในการดำรงชีพจึงได้ร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเหล่าทัพและหน่วยงานในพื้นที่น้อมนำพระมหากรุณาธิคุณและพระราชปณิธานในการดูแลประชาชนผู้เดือดร้อนมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยบูรณาการกำลังพลหน่วยทหารจิตอาสาและภาคส่วนต่างๆจัดตั้งโรงครัวพระราชทานในพื้นที่ประสบอุทกภัยเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่แจกจ่ายวันละ3มื้อและเร่งนำส่งให้ถึงมือประชาชนโดยตรงโดยเฉพาะในจุดที่น้ำท่วมสูงหรือการสัญจรเข้าออกยากลำบากปัจจุบันได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมทั้งสิ้น21แห่งครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครได้แก่เขตลาดกระบังสวนหลวงดอนเมืองบางกะปิคลองสามวาประเวศและสะพานสูงรวมถึงในพื้นที่ต่างจังหวัดได้แก่จังหวัดนครนายกสระแก้วปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและปทุมธานีโดยสามารถผลิตอาหารปรุงสุกใหม่และส่งมอบให้แก่ประชาชนไปแล้วรวมกว่า 90,000 กล่องโดยโรงครัวพระราชทานยังคงเดินหน้าให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องและจัดทำอาหารให้ครบ3มื้อควบคู่กับการติดตามสถานการณ์และประเมินความต้องการในแต่ละพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงอย่างทั่วถึงและตรงจุดมากที่สุดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมการศาสนาเชิญชวนพุทธศาสนิกชนขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินประจำปี2569พร้อมเครื่องบริวารสำหรับทอดถวายพระอารามหลวง23แห่งก่อนถึงเทศกาลกฐินนายพจนาถปัญญาสินรองอธิบดีกรมการศาสนากล่าวว่าเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กระทรวงกรมหน่วยงานองค์กรคณะบุคคลและเอกชนขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินพร้อมเครื่องบริวารพระกฐินเพื่อน้อมนำไปทอดถวายอย่างที่ชุมนุมสงฆ์ในเทศกาลกฐินพุทธศักราช2569จำนวน310พระอารามและวัดไทยในต่างประเทศจำนวน31วัดโดยปีนี้กำหนดกฐินการเริ่มตั้งแต่วันที่27ตุลาคมจนถึงวันที่24พฤศจิกายนแต่ขณะนี้มีพระอารามหลวง29แห่งยังไม่มีผู้แจ้งขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินพร้อมเครื่องบริวารพระกฐินจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนแจ้งขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินพร้อมเครื่องบริวารพระกฐิน เพื่อน้อมนำไปทอดถวายพระสงฆ์ผู้จำพรรษาณพระอารามหลวงทั่วราชอาณาจักรได้ที่กรมการศาสนาก่อนถึงช่วงเทศกาลกฐินนายกรัฐมนตรีเปิดเผยไม่เคยคิดปลดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันขณะนี้ทุกภาคส่วนช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างเต็มที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการประเมินผลการทำงานของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมว่าขณะนี้รัฐบาลมุ่งให้ความช่วยเหลือประชาชนและยังไม่เคยคิดจะปลดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตถึงการบริหารจัดการน้ำของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผิดพลาดหรือไม่ย้ำว่าขณะนี้ทุกคนทำงานเต็มที่หากวันนี้วิพากษ์วิจารณ์คนที่กำลังทำงานอยู่จะยิ่งทำให้งานถดถอยลงพร้อมระบุว่าหากพิจารณาจากสถานการณ์ในขณะนี้พบว่าดีขึ้นตามลำดับจากเหตุปัจจัยทั้งสภาพธรรมชาติการระดมกำลังของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าล่าสุดได้หารือกับปลัดกรุงเทพมหานครซึ่งบัญชาการในพื้นที่และได้รับรายงานว่าระดับน้ำลดลงแล้วโดยพื้นที่เคหะร่มเกล้ายังจำเป็นต้องรอน้ำทะเลลดได้เตรียมเครื่องสูบน้ำไว้อย่างเต็มที่และจะเร่งสูบน้ำออกทันทีเมื่อเห็นคันดินย้ำว่าการสูบน้ำต้องดำเนินการในเวลาที่เหมาะสมเพราะหากสูบผิดเวลาน้ำจะย้อนกลับเข้ามาทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากรและไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้จริงซึ่งทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นระบบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครยืนยันไม่มีการยกเลิกโครงการบึงรับน้ำหรือแก้มลิงยังคงน้อมนำพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง
4: นายเจษฎาจันทรประภาผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เรื่องการยกเลิกโครงการบึงรับน้ำหรือแก้มลิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยยืนยันว่าไม่ได้ยกเลิกการใช้พื้นที่หน่วงน้ำอีกทั้งยังคงน้อมนำพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องส่วนสาเหตุของการยกเลิกบางโครงการเนื่องจากไม่ผ่านความเห็นชอบของประชาชนในพื้นที่ประกอบกับได้พิจารณาความเหมาะสมของโครงการแล้วทั้งนี้ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีโครงการแก้มลิงรวม38แห่งรวมปริมาตรเก็บกักน้ํา 13.71 ล้านลูกบาศก์เมตรและอยู่ระหว่างดําเนินการอีก7แห่งรวมประมาณ 290,000 ลูกบาศก์เมตรซึ่งเมื่อดําเนินการแล้วเสร็จจะรองรับมวลน้ําได้มากกว่า14ล้านลูกบาศก์เมตรผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกล่าวเสริมว่าการบริหารจัดการน้ำต้องทำอย่างเป็นระบบทั้งระบบคลองประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำและระบบลำเลียงน้ำและการปรับปรุงพื้นที่รับน้ำจะต้องอาศัยความเห็นชอบจากประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยสามารถอยู่ร่วมกันได้ในระยะยาวชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ติดตามผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าไทยหลังบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนระงับการขนส่งสินค้าขาเข้าและขาออกชั่วคราวเป็นเวลา7วันพร้อมประสานสายการบินอื่นรองรับ
5: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนประกาศระงับการรับสินค้าขาเข้าและขาออกนักคลังสินค้าการบินไทยเป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่30กันยายนถึง6ตุลาคมนี้หลังสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของพนักงานว่าได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าของไทยโดยเฉพาะสินค้าเกษตรและสินค้าที่ต้องควบคุมระยะเวลาในการส่งออกซึ่งภาคเอกชนจำเป็นต้องมีช่องทางขนส่งสินค้าไปยังต่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยได้มอบหมายกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศประเมินผลกระทบและตรวจสอบว่าสินค้าประเภทใดได้รับผลกระทบจากการหยุดให้บริการดังกล่าวรวมถึงประสานสายการบินอื่นเพื่อหาแนวทางรองรับการขนส่งสินค้าโดยยอมรับว่าระยะเวลา7วันถือว่าค่อนข้างนานจึงต้องติดตามผลกระทบต่อผู้ส่งออกอย่างใกล้ชิดปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้ตั้งศูนย์บัญชาการแก้วิกฤตน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรีโดยให้ระดมสรรพกำลังเร่งระบายน้ำและเยียวยาผู้ประกอบการอย่างครบวงจร นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการด่วนให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือวอร์รูมเพื่อบัญชาการเหตุการณ์และประเมินสถานการณ์อุทกภัยภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรีอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงภายหลังได้รับผลกระทบจากฝนตกสะสมและมวลน้ำภายนอกไหลเข้าท่วมขังบริเวณเฟส 6-9 ในระดับเฉลี่ย40เซนติเมตรโดยล่าสุดผู้ว่าการกนอได้ลงพื้นที่ร่วมกับผู้บริหารบริษัทอมตะคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเพื่อยกระดับมาตรการรับมือขั้นสูงสุดในการสกัดกั้นมวลน้ำจากภายนอกไม่ให้เข้าสู่พื้นที่ร้อยละร้อยควบคู่กับการเร่งระบายน้ำออกสู่คลองพานทองผ่านการเดินเครื่องสถานีสูบน้ำ26แห่งการเสริมปั๊มน้ำเคลื่อนที่การขุดลอกคลองนอกจากนี้ยังได้บูรณาการความร่วมมือกับกองทัพเรือเพื่อสนับสนุนเรือท้องแบนและเรือผลักดันน้ำพร้อมจัดเตรียมแผนฟื้นฟูเยียวยาจัดหาที่พักชั่วคราวและให้ความช่วยเหลือสถานประกอบการรวมถึงชุมชนโดยรอบอย่างเร่งด่วนทั้งนี้แม้ปัจจุบันความเข้มข้นของฝนในพื้นที่จะลดลงเป็นศูนย์แล้วแต่กนอยังคงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดพิธีทำบุญตักบาตรในโอกาสครบรอบ3ปีวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรมศาสตราจารย์วิจิตรศรีสะอ้านผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเพื่อรำลึกถึงคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อวงการอุดมศึกษาร
6: องศาสตราจารย์ปราณีสังคตวัฒน์อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีทางศาสนาเนื่องในโอกาสครบ3ปีวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรมศาสตราจารย์วิจิตรศรีสะอ้านอดีตอธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยมีรองศาสตราจารย์ทวีวัฒน์วัฒนกุลเจริญอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนางสาวประวีณาธาดาพรมเลขานุการกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์และผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมศาสตราจารย์วิจิตรศรีสะอ้านเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงทางการศึกษาและตำแหน่งทางการเมืองสำคัญเช่นปลัดทบวงมหาวิทยาลัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอีกทั้งได้รับการยกย่องเป็นผู้บุกเบิกและพัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนรู้ของไทยโดยเป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยในภูมิภาค3แห่งได้แก่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งใช้ระบบการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ซึ่งเป็นต้นแบบของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐนอกจากนี้ยังได้รับการยกย่องเป็นบิดาแห่งสหกิจศึกษาไทยและได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีพุทธศักราช2564ชาวนันมาลีรายงาน
2: คืน11มิ

0: ารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
2: ไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงกลาโหมรัสเซียออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตียูเครนครั้งใหญ่เมื่อคืนที่ผ่านมาโดยมุ่งเป้าโจมตีศูนย์สื่อสารในกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนรวมทั้งโครงสร้างด้านพลังงานในภูมิภาคเคียฟซึ่งสนับสนุนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของยูเครนและสถานที่ตั้งทางทหารรอบกรุงเคียฟนอกจากนี้ยังโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือในเมืองอิสมาอิลเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดของยูเครนบริเวณแม่น้ำดานูบกระทรวงกลาโหมรัสเซียยังเปิดเผยอีกว่ากองทัพรัสเซียโจมตีเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งทางตะวันตกเฉียงเหนือของทะเลดำซึ่งต้องสงสัยว่ากำลังขนยุทธโภคและสินค้าที่ใช้ได้ทั้งสองทางหรือสินค้าที่ใช้ได้ทั้งภาคพลเรือนและทางการทหารซึ่งกำลังมุ่งหน้าไปยังท่าเรือในเมืองโอเดซ่าศูนย์กลางการขนส่งทางทะเลของยูเครนซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลดำสมเด็จพระราชาธิบดีโมฮัมเหม็ดที่6แห่งโมร็อกโกทรงแต่งตั้งนางฟาติมาเอสซาราเอลมันซูรีให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของโมร็อกโกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังพรรค PAM ของนางเอลมันซูรีคว้าที่นั่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากที่สุดจำนวน97ที่นั่งในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่23กันยายนที่ผ่านมาพร้อมกันนี้ยังทรงมอบหมายให้จัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่โดยนางเอลมันซูรีจะเจรจาจัดตั้งรัฐบาลผสมและเสนอรายชื่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทรงพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปทางนี้นางเอลมันซูรีเป็นนักกฎหมายและเคยดำรงตำแหน่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเคหะและนายกเทศมนตรีเมืองมาราเกชโดยรัฐบาลชุดใหม่ของนางมันซูรีมีภารกิจต้องเร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและความไม่พอใจในกลุ่มคนรุ่นใหม่รวมถึงดูแลการเตรียมเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกปี2573ร่วมกับโปรตุเกสและสเปนซึ่งโมร็อกโกมีแผนลงทุนประมาณ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐประธานาธิบดีซิริลรามาโฟซาของแอฟริกาใต้ออกมาตรการปราบปรามความรุนแรงต่อเด็กและผู้หญิงโดยสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความคืบหน้าและปัญหาความล่าช้าของคดีฆาตกรรมและคดีทางเพศที่ยังไม่ได้ข้อยุติภายใน60วันหลังมีรายงานพบศพผู้หญิง11รายในเมืองเอคูฮูเลนีทางตะวันออกของนครโจฮันเนสเบิร์กตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งสร้างความไม่พอใจอย่างมากให้กับประชาชนทั่วไปขณะเดียวกันรัฐบาลแอฟริกาใต้จะเพิ่มการสนับสนุนหน่วยงานที่ดูแลผู้หญิงและเด็กและจะตั้งจุดรับแจ้งเหตุและช่วยเหลือผู้เสียหายในสถานีตำรวจทั่วประเทศพร้อมเร่งตรวจหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ค้างสะสมโดยประธานาธิบดีรามาโฟซายืนยันว่าจะเดินหน้าแก้ปัญหาเพื่อให้เด็กและผู้หญิงสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเสรีและปลอดภัยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่กีฬาเรือแคนูสลาลอมพายเดี่ยวหญิงอัชราพรดวงละว่าพายหลบหลีกต่อสู้กับแก่งน้ำเชี่ยวก่อนทำเวลาได้ 125.85 วินาทีคว้าเหรียญเงินไปครองได้สำเร็จซึ่งถือเป็นเหรียญเอเชียนเกมเหรียญที่2ของเธอด้วยหลังจากเคยได้เหรียญทองแดงในเอเชียนเกมปี2018ที่ประเทศอินโดนีเซียต่อที่วอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศไบรท์ธาราวดีนาราพรพัฒน์กับเบสวรพีชยากรก้องภพสรุตาวดีช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะพอลส์เบอร์นาเดตกับรอนดีน่าเชอร์รี่แอนจากฟิลิปปินส์2ต่อ1เซต21-17 12-21และ15-13 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับอีกคู่จากฟิลิปปินส์โรเจล่าไคเลมฮาวกับปาการาโซเฟียชานินในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 น.ส่วนคู่ของสาริลดามงคลกับพัชราพรสีหวงศ์แพ้ให้กับเฉาชูถิงกับดองเจียจากจีน0ต่อ2เซต 18-21 13-21 หยุดเส้นทางในรอบนี้ ด้านประเภทชายรอบก่อนรองชนะเลิศพิทักษ์ทิพย์จันทร์กับปรวิทย์เตาวโตตบเอาชนะโบกาตูเซอร์เกย์กับกูรินคีริวจากคาซัคสถาน2-0เซต21-19และ21-13ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับซัมบาเชลิฟกับจังโกอาเมดจากกาตาร์ขณะที่การแข่งขันยิงธนูประเภททดกำลังทีมผสมรอบชิงเหรียญทองแดงพีรวัตรรัตนพงษ์เกียรติจับคู่กับกนกนภัทรแก้วชมพูแพ้ให้กับคู่จากจีนไปอย่างวุดวิด154-158คะแนนพลาดคว้าเหรียญทองแดงไปอย่างน่าเสียดายเทนนิสชายเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายกสิดิษฐ์สำเร็จมือวางอันดับ12ของรายการเอาชนะติโมเฟสกาตอฟมือวางอันดับ5ของรายการ2-0เซต6-2และ7-6ไทเบรก8-6ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จส่วนชายเดี่ยวอีกคู่แม็กซิมัสพาราพลโจรลูกครึ่งไทยออสเตรเลียมือวางอันดับ15ของรายการแพ้ให้กับอเล็กซานเดอร์เชฟเชนโกจากคาซัคสถานมือวางอันดับ2ของรายการ0-2เซต1-6และ4-6ตกรอบอย่างน่าเสียดายด้านหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายมนัญชยาสว่างแก้วมือวางอันดับ5ของรายการแพ้ยูเลียปูตินเซวานักหวดชาวคาซัคสถานมือวางอันดับ3ของรายการ0-2เซต3-6และ0-6หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้ตะกร้อทีม4คนหญิงรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดแรกทีมชาติไทยพลาดท่าแพ้เวียดนาม0-2เซต14-17และ12-15สำหรับโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์ในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงกรณีพิงพิชามนโอภาสนิพัฒน์นักแบดมินตันหญิงทีมชาติไทยหลังถูกพักการแข่งขันชั่วคราวจากการตรวจพบสารต้องห้ามฟูโรซีไมด์ว่าผลการตรวจตัวอย่าง B ยืนยันตรงกับตัวอย่าง A พบสารดังกล่าวเช่นเดียวกันซึ่งหลังจากนี้จะต้องรอการพิจารณาบทลงโทษว่าจะมีรายละเอียดอย่างไรส่วนสาเหตุที่ตรวจพบสารต้องห้ามในร่างกายอาจเกี่ยวข้องกับการใช้ยารักษาโรคหรือผลิตภัณฑ์เสริมความงามบางชนิดซึ่งฉลากยาอาจไม่ได้ระบุส่วนประกอบที่เป็นสารต้องห้ามทำให้นักกีฬาไม่ทราบและใช้โดยรู้เท่าไม่ถึงการทั้งนี้นักกีฬาจะต้องดำเนินการยื่นอุทธรณ์เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวกับองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกหรือวาด้าต่อไป
4: ผลตรวจผลดีนะก็ออกมาก็ตรงกับผลเอนั่นคือจากการตรวจแล้วก็ยืนยันมานะครับส่วนเรื่องของการต่อสู้คดีก็คือคุณน้องพิงก็คงจะต้องให้เหตุผลและยาอะไรที่ใช้ก็คงจะต้องชี้แจงกลับไปนะคะว่าใช้ยาอะไรบ้างประเภทไหนก็ถ้ารู้เท่าไม่ถึงการก็คงจะได้รับโทษที่ไม่รุนแรงแต่ถ้าเกิดไม่ใช่เช่นนั้นมันก็อาจจะโดนแบนหลายปี
3: สรุปเหรียญรางวัลทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว12เหรียญทอง10เหรียญเงินและ12เหรียญทองแดงอยู่อันดับ5ส่วนอันดับ1ยังเป็นจีนที่149เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น46เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองปุริภัทรสอนการรายงาน
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระมหาวิโรจน์ขุตตวิโร
6: อันที่จริงปัจฉิมวาจาของพระพุทธองค์นั้นทรงเตือนในหลักธรรมะ2ประการก็คือประการแรกคือความว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาซึ่งหมายถึงอนิจจตาคือความเป็นของไม่เที่ยงหรือภาวะที่สังขารทั้งปวงเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่คงที่ส่วนหลักธรรมประการที่2คือความไม่ประมาทอันเป็นที่จริงเมื่อพิจารณาให้ดีจะเห็นได้ว่าหลักธรรมทั้งสองประการนี้มีความเกี่ยวพันกันอยู่กล่าวคือเมื่อเรารำลึกอยู่เสมอว่า สรรพสิ่งและสภาวะต่างๆล้วนไม่เที่ยงล้วนไม่คงที่

0: ินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
1: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
0: หยุดอย่า กดอย่าโอน
1: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
0: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
1: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
2: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวานบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและอานนท์นันตสุคนอ่าน
3: ที่ท่านฟังจบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครค่ะคุณฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะเวลา 20:30 นาทีค่ะต่อจากนี้ไปติดตามรับฟังรายการวิถีมุสลิมค่ะ

0: لمن خاف عذاب
1: คุณฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 21:30 นาทีค่ะต่อจากนี้ไปติดตามรับฟังรายการเปิดคลื่นคุยข่าวค่ะ
2: ครับตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเปิดคลื่นคุยข่าวนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้ครับสำหรับวันนี้ผมสิทธิชัยกำเนิดทองรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับสำหรับในช่วงเวลานี้นะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณผู้ฟังหลายๆคนเนี่ยนะครับที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยนะครับก็อาจจะเริ่มคลี่คลายนะครับจากสถานการณ์ที่ฝนตกลงมาหนักหนาสาหัสทีเดียวแล้วก็ทำให้เกิดน้ำท่วมนะครับในหลายพื้นที่นะครับได้รับผลกระทบกันทั่วหน้าแล้วครับคุณผู้ฟังครับตัวผมเองเนี่ยก็ได้รับผลกระทบไม่แพ้กันนะครับคุณผู้ฟังครับถึงขั้นเข้ามาในบ้านเลยทีเดียวนะครับก็แน่นอนแล้วครับว่าเรื่องราวต่างๆแบบนี้เนี่ยไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยแนวทางในการที่ทางรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ต้องมีหน้าที่ในการที่จะต้องวางแผนนะครับแล้วก็ถอดบทเรียนเรื่องราวต่างๆแบบนี้เนี่ยนะครับไม่ให้กลับมาเกิดซ้ำนะครับแต่ว่าแน่นอนครับในภาพบรรยากาศนะครับของเรื่องของการให้ความช่วยเหลือเรื่องของน้ำจิตน้ำใจน้ำใจไมตรีของคนไทยของเราเองเนี่ยนะครับก็เห็นได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐเองนะครับหรือว่าในส่วนของกองทัพนะครับนะทั้งกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศนะครับกองบัญชาการกองทัพไทยเนี่ยนะครับนะก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะครับรวมไปถึงหน่วยงานรัฐต่างๆนะครับนะแล้วก็ยังมีในส่วนขององค์กรมูลนิธิต่างๆนะครับในส่วนของภาคเอกชนภาคประชาชนนะครับที่เข้ามาช่วยเหลือร่วมกันนะครับในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นภาพแห่งความประทับใจที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์วิกฤตนั่นเองนะครับไปติดตามเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะครับคุณผู้ฟังครับมีหลากหลายประเด็นครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของประเด็นของรัฐบาลเองนะครับแล้วก็มีประเด็นของเรื่องน้ำท่วมนะครับนำมาฝากกันด้วยครับไปดูเรื่องราวแรกกันก่อนเลยครับเป็นเรื่องราวที่รองนายกสุปจีเนี่ยนะครับขับเคลื่อนคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเดินหน้าแผนเนี่ยนะครับในปี2570ในการผลักดันโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์นะครับโตอย่างยั่งยืนแล้วก็แข่งขันได้นะครับทางด้านของนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมครั้งที่1/2569นะครับโดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับเข้าร่วมเพื่อพิจารณาทิศทางและก็แผนการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570รวมถึงกลไกการบริหารและติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานที่ประชุมเนี่ยก็ได้ร่วมกันกำหนดทิศทางการทำงานนะครับมุ่งเพิ่มจำนวนวิสาหกิจเพื่อสังคมพร้อมกับสร้างความเข้มแข็งนะครับให้กับกิจการเนี่ยสามารถที่จะเติบโตแล้วก็แข่งขันแล้วก็ยืนได้ด้วยตนเองในระยะยาวนั่นเองครับโดยทางด้านของรองนายกสุปจีเนี่ยนะครับก็บอกว่าหัวใจของวิสาหกิจเพื่อสังคมก็คือการใช้ความเข้มแข็งของธุรกิจไปสร้างประโยชน์ให้กับสังคมยิ่งธุรกิจเติบโตก็ยิ่งสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็ขยายโอกาสไปถึงคนแล้วก็ชุมชนได้มากขึ้นภาครัฐเนี่ยนะครับจึงต้องช่วยลดข้อจำกัดแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเนี่ยเข้าถึงเครื่องมือที่จำเป็นต่อการเติบโตนะครับทั้งการพัฒนาศักยภาพการเข้าถึงสิทธิประโยชน์แล้วก็การเชื่อมโยงโอกาสทางตลาดเพื่อให้วิสาหกิจเพื่อสังคมสามารถแข่งขันและก็เติบโตได้อย่างยั่งยืนนะครับสำหรับสาระสำคัญของการประชุมนะครับที่ประชุมก็ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมพุทธศักราช2566-2570นะครับโดยนำผลการดำเนินงานที่ผ่านมานะครับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรรวมถึงโอกาสและก็ความท้าทายในระยะต่อไปเนี่ยนะครับมาประกอบการกำหนดทิศทางการดำเนินงานซึ่งแผนดังกล่าวเนี่ยก็มุ่งเพิ่มจำนวนแล้วก็พัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิประโยชน์และก็มาตรการจูงใจเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศนะครับรวมถึงเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การสนับสนุนเนี่ยสามารถต่อยอดนะครับไปสู่การเติบโตของกิจการแล้วก็สร้างผลลัพธ์ทางสังคมที่ตอบโจทย์ปัญหาของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองนะครับนอกจากนี้ที่ประชุมก็ยังได้พิจารณานะครับในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมและการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริม

0: วิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อเสริมกลไกการบริหารติดตามแล้วก็ประเมินผลการดำเนินงานให้การขับเคลื่อนภารกิจเนี่ยเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดทั้งนี้ครับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับมีภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็พัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคมให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเข้มแข็งควบคู่กับการสร้างผลลัพธ์ทางสังคมอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับทีนี้ไปดูกันต่อนะครับในเรื่องราวของคณะรัฐมนตรีนะครับที่อนุมัติโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยนะครับเริ่มปี70นี้แน่นอนครับลดพื้นที่น้ำท่วม 3.48 ล้านไร่นะครับแล้วก็ลดความเสียหาย 16,930 ล้านบาทต่อปีครับพร้อมกับเร่งโครงการบางบานบางไทรนะครับเชื่อมระบบระบายน้ำภาคกลางโดยทางด้านของนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้มีการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับก็มีข้อสั่งการเกี่ยวกับการช่วยเหลือเยียวยาปัญหาน้ำท่วมโดยที่ผ่านมาครับนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับดูแลพื้นที่ในแต่ละภาคของประเทศนะครับแต่ยังไม่ได้มีการมอบหมายให้ดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะเพราะว่าเป็นเขตปกครองพิเศษที่มีผู้ว่าราชการมาจากการเลือกตั้งนะครับโดยเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาครับนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายแล้วก็สั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยนำเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็ทหารเนี่ยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่สามารถช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ในการนี้เพื่อการแก้ไขปัญหาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็ต่อเนื่องจึงได้มอบหมายเพิ่มเติมนะครับให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครต่อไปครับโดยทางด้านของนายเอกภพเนี่ยก็บอกว่าการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวและน้ำแล้งนะครับคณะรัฐมนตรีก็มีมติอนุมัติโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยโดยโครงการนี้เนี่ยก็จะเริ่มในปี2570ครับใช้เวลา8ปีเสร็จสิ้นในปี2577ซึ่งข้อมูลทางเศรษฐกิจก็พบว่าความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์สามารถที่จะลดความเสียหายได้นะครับตีเป็นประมาณก็ 16,930 ล้านบาทต่อปีครับลดพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยได้ 3.48 ล้านไร่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีระบบคลองส่งน้ำที่สามารถกักเก็บน้ำได้ในหน้าแล้งนะครับประมาณ 1,555 ล้านลูกบาทเมตรด้วยกันนะครับรวมทั้งยังมีคลองระบายน้ำที่สามารถเป็นช่องทางขนส่งสินค้าเกษตรได้อีกด้วยครับโดยต้องมีการเตรียมพื้นที่เป็นอย่างมากโดยในส่วนของปี2570นะครับมีการตั้งงบประมาณเริ่มต้นดำเนินการที่ชัยนาทแล้วนะครับนอกจากนี้โฆษกประจำสำนักนายกตัวยังบอกอีกนะครับว่ายังมีอีกหนึ่งโครงการนะครับที่ดำเนินการต่อเนื่องแต่ยังไม่แล้วเสร็จก็คือโครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำหลากบางบานบางไทรนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยมีการขยายระยะเวลาโครงการนะครับโดยโครงการนี้ก็จะเชื่อมโยง2ระบบเข้าด้วยกันเพื่อลดน้ำท่วมในภาคกลางของประเทศไทยนะครับซึ่งสัญญาเดิมเนี่ยจะต้องแล้วเสร็จในปี2069ถึง2170แต่เนื่องจากมีความล่าช้านะครับในการส่งมอบพื้นที่นะครับจึงต้องขอขยายเวลาไปนะครับเป็นปี2572โดยคณะรัฐมนตรีก็เห็นควรดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วและไม่ควรขยายเวลาอีกนะครับซึ่งกรมชลประทานก็ระบุว่าจะเสร็จได้ในปี2571นะครับโดยมติคณะรัฐมนตรีก็จะไม่ให้ขยายระยะเวลาไปมากกว่านี้อีกแล้วนะครับสำหรับงบกลางที่เหลืออยู่ในการเยียวยาผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและทั่วประเทศเนี่ยคณะรัฐมนตรีก็ได้อนุมัติงบกลางนะครับ 4,731 ล้านบาทโดยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำรวจแล้วก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งท้องถิ่นและก็กรุงเทพมหานครในการดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุดนะครับนอกจากนี้แล้วนะทางด้านของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยังบอกนะครับว่าในเรื่องข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับก็ยังได้มีการสั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเนี่ยให้ร่วมประชุมกับรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายนะครับและเมื่อมีการลงพื้นที่ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ให้ผู้ว่าราชการนะครับต้องอยู่ในพื้นที่เพื่อให้มีการสั่งการแล้วก็ดำเนินการอย่างรวดเร็วซึ่งในการดำเนินการนั้นเนี่ยนะครับในหลายหน่วยงานที่ร่วมมือการทำงานหากมีข้อติดขัดในการสั่งการนะครับหรือว่าข้อติดขัดในการดำเนินการตามนโยบายหรือว่าแนวทางของส่วนกลางและส่วนภูมิภาคก็ให้หน่วยงานและก็รองนายกรัฐมนตรีรวมถึงรัฐมนตรีต่างๆทำเรื่องรายงานถึงนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีก็จะใช้อำนาจของนายกรัฐมนตรีเนี่ยในการดำเนินการต่อไปนะครับทั้งนี้สถานการณ์แม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีฝนตกในภาคเหนือนะครับซึ่งแม่น้ำปิงเนี่ยก็ไหลลงมาที่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับแต่แม่น้ำเนี่ยก็ยังทรงตัวอยู่นะครับยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคุณผู้ฟังนะแต่แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็จะถูกเติมด้วยแม่น้ำสะแกกรังนะครับที่มีฝนตกเยอะ น้ำในเขื่อนเจ้าพระยาจึงมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นโดยในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับจากเดิมเนี่ยที่มีการปล่อยน้ำที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับที่ประชุมก็มีมติเพิ่มการปล่อยน้ำสูงสุดนะครับได้อยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยให้ปล่อยเป็นระดับขั้นบันไดแล้วก็ดูสถานการณ์โดยไม่ได้ปล่อยทีเดียวนะครับโดยปริมาณน้ำ200ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยซึ่งหากเพิ่มขึ้นทีเดียวนะครับน้ำที่อยู่ในพื้นที่ท้ายเขื่อนเนี่ยจะสูงขึ้น30เซนติเมตรนะครับซึ่งการปล่อยน้ำเนี่ยก็จะต้องดูการเก็บเกี่ยวของพืชผลของประชาชนด้วยเหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังครับไปดูกันต่อนะครับในเรื่องของการสั่งการนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนะครับราชบุรีแล้วก็สมุทรสงครามในการเตรียมรับสถานการณ์นะครับการระบายน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์โดยทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะครับว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้มีการสั่งการกระทรวงมหาดไทยนะครับติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่3จังหวัดนะครับก็คือกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็สมุทรสงครามจากกรณีเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับซึ่งได้รับปริมาณน้ำจากฝนตกเนี่ยหนักในช่วงที่ผ่านมานะครับทำให้มีน้ำในเขื่อนมากกว่าร้อยละ90ของความจุแล้วก็จำเป็นต้องระบายน้ำทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยเนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นขณะที่น้ำในแม่น้ำแควใหญ่นะครับยังมีปริมาณมากแล้วก็แนวโน้มเพิ่มขึ้นซึ่งก็ไหลรวมกันนะครับลงแม่น้ำแม่กลองเป็นปริมาณมากส่งผลให้เขื่อนแม่กลองนะครับต้องระบายน้ำ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองท้ายเขื่อนเนี่ยมีระดับน้ำเนี่ยสูงขึ้นจากปัจจุบัน 1-1.5 เมตรนะครับแล้วก็ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ท้ายเขื่อนทั้ง3จังหวัดได้แก่กาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็สมุทรสงครามครับพร้อมกันนี้นายกตรีก็ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง3จังหวัดเนี่ยในฐานะผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเตรียมแผนเผชิญเหตุนะครับมาปฏิบัติจริงแล้วก็ย้ำการแจ้งเตือนประชาชนทุกคนที่อยู่ในเส้นทางที่น้ำผ่านเนี่ยนะครับให้ทราบข้อมูลล่วงหน้าเพื่อให้สามารถอพยพได้อย่างสะดวกและก็ปลอดภัยก่อนที่มวลน้ำจะมาถึงโดยกำชับให้ทั้ง3จังหวัดเนี่ยคำนวณระยะเวลาที่มวลน้ำจะมาถึงนะฮะแต่ละชุมชนแล้วก็ประสานข้อมูลให้ตรงกันพร้อมทั้งกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ2ประการหลักก็คือ 1. ครับต้องเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็เด็กนะครับไปยังพื้นที่ปลอดภัยก่อนที่น้ำจะมาถึงโดยต้องไม่มีผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยตกค้างอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมและ2ก็คือต้องเคลื่อนย้ายรถยนต์และยานพาหนะออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำทั้งหมดโดยไม่ให้มีภาพรถยนต์จมน้ำท่วมอยู่บนถนนนะครับรวมทั้งทบทวนความพร้อมของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ที่สารกลางจังหวัดหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมนะครับก็จะต้องมีแผนสำรองย้ายสถานที่ปฏิบัติงานเพื่อไม่เกิดสภาวะสุญญากาศในการบัญชาการนะครับนอกจากนี้ต้องเตรียมความพร้อมนะครับด้านอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน3มื้อสำหรับประชาชนที่อพยพเพราะในระยะแรกนะครับของการหนีน้ำเนี่ยประชาชนยังไม่สามารถประกอบอาหารเองได้นะครับการแจกถุงยังชีพเนี่ยจึงควรเป็นเรื่องที่ดำเนินการในลำดับต่อมานะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยนะครับทางด้านของนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยนะครับในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะครับก็เป็นประธานในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็ให้เกิดความช่วยเหลือในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับที่ห้องประชุม1กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยถนนอู่ทองเขตดุสิตกรุงเทพมหานครอีกด้วยนะครับก็เรียกว่าระดมทุกสรรพกำลังแล้วครับในช่วงเวลานี้ในการที่จะให้การช่วยเหลือนะครับพี่น้องประชาชนทุกๆจังหวัดทุกๆคนแล้วครับที่ได้รับผลกระทบนะครับจากเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นนั่นเองครับทีนี้ไปดูกันต่อนะครับในเรื่องราวของรัฐบาลนะครับที่ขยายเวลาประกาศพื้นที่ความมั่นคง19อำเภอชายแดนใต้ต่อไปอีก1ปีนะครับจนถึง30กันยายน2570นะครับแล้วก็ยังย้ำว่าใช้พระราชบัญญัติความมั่นคงดูแลความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องนะครับควบคู่กับลดการใช้พระราชกำหนดฉุกเฉินตามสถานการณ์ด้วยนะครับทางด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีมติรับทราบผลการประเมินสถานการณ์แล้วก็อนุมัติขยายระยะเวลาการประกาศพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพุทธศักราช2551ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับรวม19อำเภอ4จังหวัดออกไปอีก1ปีครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนะครับ2559จนถึง30กันยายน2570เพื่อให้การบริหารจัดการพื้นที่แล้วก็การดูแลความปลอดภัยของประชาชนเนี่ยเป็นไปอย่างต่อเนื่องพื้นที่ทั้ง19อำเภอนะครับประกอบด้วยจังหวัดนราธิวาส3อำเภอได้แก่อำเภอยี่งออำเภอแว้งแล้วก็อำเภอสุขีรินทร์จังหวัดปัตตานี7อำเภอครับได้แก่อำเภอยะหริ่งอำเภอปานาเระอำเภอมายออำเภอไม้แก่นอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอกระเพาะแล้วก็อำเภอแม่ลานนะครับส่วนจังหวัดยะลา5อำเภอครับได้แก่อำเภอเบตงอำเภอยะหา าอำเภอรามันอำเภอกาบังแล้วก็อำเภอกรงปีนังส่วนที่จังหวัดสงขลา4อำเภอครับได้แก่อำเภอนาทวีอำเภอจันนะอำเภอเทพาและก็อำเภอสะบ้าย้อยนะครับซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายกยังบอกนะครับว่าการขยายระยะเวลาครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการคงพื้นที่เดิมทั้ง19อำเภอภายหลังเมื่อวันที่11เมษายน2569เนี่ยคณะรัฐมนตรีนะครับได้มีมติปรับอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสออกจากพื้นที่ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรทำให้จากเดิมเนี่ย20อำเภอเหลือ19อำเภอนะครับโดยการขยายครั้งนี้เนี่ยก็นับเป็นการขยายระยะเวลาการประกาศพื้นที่ดังกล่าวครั้งที่22นะครับจากการประเมินของกรมในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือว่ากรมน.เนี่ยก็พบว่าแม้การบูรณาการการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่และการติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการจะทำให้การก่อเหตุเนี่ยทำได้ยากขึ้นแต่ยังมีความเคลื่อนไหวและก็ความพยายามสร้างสถานการณ์ในบางพื้นที่นะครับรวมถึงยังมีความเสี่ยงต่อเป้าหมายที่มีการระวังป้องกันต่ำจึงยังมีความจำเป็นนะครับต้องคงมาตรการตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างต่อเนื่องนะครับทั้งนี้ผลการประเมินความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่นะครับเกี่ยวกับการใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรก็พบว่าความคิดเห็นในภาพรวมเนี่ยอยู่ในระดับมากนะครับคิดเป็นร้อยละ 75.40 ขณะที่ร้อยละ 70.36 บอกว่าไม่ต้องการให้ยกเลิกประกาศใช้นะครับแล้วก็ร้อยละ 29.64 บอกว่าต้องการให้ยกเลิกคณะรัฐมนตรีนะครับก็ยังเห็นชอบร่างประกาศแล้วก็ร่างข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเนี่ยเป็นไปอย่างต่อเนื่องรวมถึงมาตรการตามมาตรา 21ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ที่กระทำความผิดเพราะหลงผิดนะครับหรือรู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยแล้วก็กลับใจเข้ามอบตัวสามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการอบรมตามคำสั่งศาลแล้วก็ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลเนี่ยกำหนดแทนการดำเนินกระบวนการยุติธรรมนะครับทางอาญาตามปกติเพื่อเปิดโอกาสให้กลับคืนสู่สังคมแล้วก็สนับสนุนการสร้างสันติสุขในพื้นที่ซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยังบอกนะครับว่าการใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นมาตรการสำหรับพื้นที่ที่ยังมีเหตุการณ์กระทบต่อความมั่นคงแต่ยังไม่มีความจำเป็นต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับโดยรัฐบาลเนี่ยมีนโยบายปรับลดพื้นที่การใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548อย่างต่อเนื่องและนำมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมกับระดับสถานการณ์เนี่ยมาใช้ทดแทนเพื่อทยอยคืนพื้นที่เข้าสู่การบริหารภายใต้กลไกปกตินะครับรัฐบาลก็จะประเมินสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยยึดความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญควบคู่กับการใช้มาตรการทางกฎหมายเท่าที่จำเป็นแล้วก็เหมาะสมกับสถานการณ์นะครับเป้าหมายก็คือการลดระดับมาตรการด้านความมั่นคงและคืนพื้นที่เข้าสู่กลไกปกติเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยพร้อมกับเดินหน้าสร้างสันติสุขและก็ความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นเองนะครับในช่วงสุดท้ายครับพาคุณผู้ฟังไปติดตามภารกิจของกองทัพนะครับในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันบ้างนะครับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่11สำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการฐานพัฒนานะครับลงพื้นที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนะครับแล้วก็มอบถุงยังชีพแล้วก็น้ำดื่มบรรจุขวดนะครับจำนวน500ขวดเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและก็บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะครับไปกันที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยบัญชาการเคลื่อนที่13สำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการฐานพัฒนานะครับจัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วนะครับประกอบไปด้วยกำลังพลและก็รถยนต์นั่งกึ่งบรรทุกนะครับดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงแล้วก็มอบน้ำดื่มนะครับของกองบัญชาการกองทัพไทยเนี่ยนะครับจำนวน200ขวดให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับประสานหน่วยงานในพื้นที่พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไปนะบ้านท่าลิงลมตำบล2พี่น้องอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนำมาฝากกันนะครับในช่วงเวลาของรายการเปิดคลื่นคุยข่าววันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมสิทธิชัยกำเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับและคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการย้อนหลังกันได้ทาง YouTube Atap Podcast นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669 ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยทำการส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสในระบบ AM ด้วยความถี่756กิโลเฮิรตซ์ระบบ FM ด้วยความถี่ 99.10 เมกะเฮิรตซ์ติดตามรับฟังได้ทางวิทยุออนไลน์และวิทยุออนโมบายตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นมาบัดนี้ถึงเวลาที่จะต้องยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ลงแล้วขอเชิญติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะสำหรับคืนนี้ดิฉันสริปาคมลีทำหน้าที่ผู้ประกาศราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: สวัสดีค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยทำการส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสในระบบ AM ความถี่756กิโลเฮิรตซ์ระบบ FM ความถี่ 99.10 เมกะเฮิรตซ์วิทยุออนไลน์และวิทยุออนโมบายตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึงเวลา22นาฬิกาเป็นประจำทุกวันวันนี้วันพฤหัสบดีที่1เดือนตุลาคมพุทธศักราช2569แรม5ค่ำเดือน10ปีมะเมียงานราชการนั้นคืองานของแผ่นดินมีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ของบ้านเมืองและประชาชนทุกคนงานทุกอย่างจึงต้องมีผู้ปฏิบัติและมีผู้รับช่วงเพื่อให้ดำเนินต่อเนื่องไปไม่ขาดสายพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรขณะนี้เวลา6นาฬิกา1นาทีต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเสนอรายการลูกทุ่งพัฒนาค่ะ
1: เพื่อชาติและราษฎรประชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
2: ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกยินดีและปลื้มใจมากที่ได้เห็นประชาชนทั้งหลายมีไมตรีจิตพร้อมเพรียงกันมาร่วมแสดงความปรารถนาดีในวาระบรมราชาภิเษกของข้าพเจ้าครั้งนี้ความพร้อมเพรียงของท่านทั้งหลายผู้มาประชุมพร้อมกันณที่นี้เพื่ออวยชัยให้พรแก่ข้าพเจ้าด้วยน้ำใจไมตรีและความปรารถนาดีอย่างจริงใจนั้นเป็นที่จับตาจับใจและทำให้ข้าพเจ้าอิ่มใจอย่างยิ่งขอให้ความพร้อมเพรียงของท่านทั้งหลายในการแสดงไมตรีจิตแก่ข้าพเจ้าครั้งนี้จงเป็นนิมิตหมายอันดีที่ทุกคนทุกฝ่ายจะพร้อมกันบำเพ็ญกรณียกิจเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติของเราต่อไปขอขอบใจในคำอำนวยพรซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในนามของทุกคนและขอสนองพรให้ทุกท่านมีความผาสุกสวัสดีพร้อมทั้งความสำเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนาจงทั่วกัน

วัสดียามเช้าค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการลูกทุ่งพัฒนากับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912นะคะวันนี้เราเจอกันกับเช้าวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมเริ่มต้นสำหรับเดือนใหม่กับช่วงเวลาของรายการนะคะเดือนใหม่วันใหม่แล้วก็วันนี้นะคะเป็นวันแรกของการเปิดลงทะเบียนนะคะเปิดเขาเรียกอะไรนะเปิดรับสิทธิ์นะคะเปิดรับสิทธิ์กับโครงการคนละครึ่งอ่ะพูดง่ายๆก็เป็นโครงการคนละครึ่งที่ทางรัฐบาลนะคะให้ความช่วยเหลือสำหรับพี่น้องประชาชนอีก 1,000 บาทโดยใช้ระยะเวลา2เดือนด้วยกันนะคะเช้านี้ใครยืนยันสิทธิ์กันแล้วหรือยังนะคะท่านก็จะได้ใช้สิทธิ์สำหรับในส่วนของโครงการคนละครึ่งกันเนาะกับช่วงเวลาของรายการนะคะเราก็จะมีข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์หยิบมาฝากกับคุณผู้ฟังกับเช้าวันที่1วันนี้วันที่1หลายๆคนก็คงจะแอบลุ้นกันอยู่ในใจใครจะเป็นผู้โชคดีก็ขอให้แฟนๆรายการลูกทุ่งพัฒนาน้องแหววทุกคนนะคะดวงดีดวงเฮงเป็นดวงเศรษฐีกันทุกคนเลยนะ6นาฬิกากับอีก20นาทีนะน้องหวามารายงานตัวกับคุณผู้ฟังกับช่วงเวลาของรายการตรงนี้เราก็จะมีข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์นะคะหยิบมาฝากกับคุณผู้ฟังกันมาติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันสักนิดหนึ่งแต่ว่าไม่ได้เป็นเรื่องฝนนะคะแต่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับฝุ่นละอองตอนนี้นะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะคะพบว่าค่าฝุ่น PM 2.5 เฉลี่ย24ชั่วโมงนะคะอยู่ที่ 25.8 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรในขณะที่ค่าเฉลี่ย1ชั่วโมงในช่วงเวลา 11 นาฬิกาเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้เนี่ยอยู่ที่ 36.4 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะแล้วก็มันจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้าโดยในส่วนของพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนะคะคุณภาพอากาศตอนนี้เนี่ยอยู่ในระดับปานกลางก็คือสีเหลืองนะคะพบค่าฝุ่น PM 2.5 อยู่ที่ 25.8 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรโดยในส่วนของปัจจัยสำคัญมันมาจากหมอกควันข้ามแดดนะคะโดยพบจุดความร้อนบริเวณเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียโดยมันจะเพิ่มขึ้นประกอบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดพาฝุ่นควันเข้าสู่ภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งในขณะที่การระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดีนะคะและก็มีความชื้นในอากาศสูงจากฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สำหรับพี่น้องประชาชนในจังหวัดนราธิวาสนะคะก็ขอให้ติดตามเรื่องของสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 อย่างใกล้ชิดนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวโดยเฉพาะผู้ที่ป่วยด้วยระบบทางเดินหายใจนะคะก่อนที่ท่านจะออกนอกอาคารนะก็ควรสวมหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นแล้วก็สังเกตอาการผิดปกติของตัวเองสักนิดหนึ่งนะคะช่วงนี้เรื่องสภาพอากาศเมื่อวานนี้ก็ดูมันก็เริ่มดีขึ้นกว่าวันจันทร์ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นวันจันทร์นะวันจันทร์วันอังคารประมาณนี้แหละค่ะโอ้ยมองแทบจะไม่เห็นภูเขาตันหยงกันเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับเหล่าสูงวัยนะโดยเฉพาะแฟนๆรายการลูกทุ่งพัฒนาน้องแหววทุกๆคนนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศฝนฟ้าที่มันตกลงมาอ่ะมาเจอฝุ่นของประเทศอินโดนีเซียกันไปอีกโอ้ยซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะฉะนั้นต้องดูแลสุขภาพกันเป็นพิเศษด้วยนะคะหยิบเรื่องราวเรื่องแรกกันมากับช่วงเวลาของรายการนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนที่เราต้องรีบหยิบมาประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านได้รับทราบนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะมาดูเรื่องอื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับของจังหวัดนราธิวาสกันสักนิดหนึ่งนะเพิ่มเติมสำหรับทางมูลนิธินะคะของมูลนิธิเซิ่งหมู่ทานน้ำใจสุไงโกลกนะคะแล้วก็คณะกรรมการเมื่อวานนี้นะคะเขาก็ได้มีการปล่อยขบวนแถวนะคะขบวนกำลังพลชุดกู้ภัยเพื่อที่จะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดป
ปราจีนบุรีนะคะซึ่งตอนนี้เหมือนที่เราทราบข่าวกันไม่ว่าจะเป็นพี่น้องกรุงเทพพี่น้องปราจีนก็กำลังประสบปัญหาในเรื่องของอุทกภัยที่เกิดขึ้นในขณะนี้ก็ถือได้ว่าเป็นมรสุมที่พาดผ่านนะคะมันทำให้มีฝนตกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ภาคกลางแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลายจังหวัดเลยทีเดียวที่เกิดอุทกภัยขึ้นก็ถือได้ว่าเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในส่วนของปราจีนเองก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างนะคะแล้วก็พี่น้องประชาชนก็ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากซึ่งทางมูลนิธิเซิ่งหมู่ทานน้ำใจสุไหงโกลกนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งส่วนนะคะที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยนอกจากจะมีทีมกู้ภัยนะคะมูลนิธิยังได้สนับสนุนยานพาหนะและอุปกรณ์ในการทำงานไม่ว่าจะเป็นเรือไฟเบอร์เครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์รถยกสูง1คันรถลากจูง1คันพร้อมอุปกรณ์ภาคสนามนะคะสำหรับในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอส่งกำลังใจให้กับทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิเซิ่งหมู่ทานน้ำใจสุไหงโกลกในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวปราจีนบุรีกันด้วยนะคะนี่คือพลังน้ำใจนะคะของพี่น้องคนไทยไม่ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่ภาคไหนแต่ยามใดที่เราเกิดภัยพิบัติเราจะเห็นว่ามีพี่น้องคนไทยพี่น้องประชาชนที่มาร่วมด้วยช่วยกันในการช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยด้วยกันนี่แหละค่ะคือน้ำใจของคนไทยนะคะก็อยากให้คนไทยทุกคนรักษาในเรื่องของมาตรฐานน้ำใจแบบนี้เอาไว้นานๆนะครับเพราะอะไรเพราะคนไทยเรานะครับเป็นคนที่มีน้ำใจแล้วก็ที่สำคัญที่สุดอย่างน้อยคนไทยเราจะไม่ทิ้งกันด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นเรื่องราวที่สองนะคะที่เราหยิบมาแจ้งให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านได้รับทราบกันนะคะมาต่อกันที่กับเรื่องราวของส่วนราชการอื่นๆกันบ้างนะคะเปิดไกลมือพอดีนะคะเจอของทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสนะคะแจ้งแผนในเรื่องของกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตกันมานะคะผ่านเว็บไซต์กันมาเนาะเดี๋ยวน้องแววได้ช่วยประชาสัมพันธ์กันเลยก็ละกันสำหรับแผนกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตประจำเดือนตุลาคมนะคะโดยในวันที่6ตุลาคมค่ะก็จะไปตั้งจุดในการรับบริจาคโลหิตนะคะที่หอประชุมกองร้อยอส.อำเภอเมืองนราธิวาส8ตุลาคมนะคะที่หอประชุมดินขาวอพาร์ตเมนต์นะคะเอาแบบใกล้ๆกันไปก่อนสำหรับ2วันนี้ก็แจ้งกันด้วยสำหรับท่านใดที่มีความประสงค์อยากจะร่วมในกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตก็เรียนเชิญกันได้นะคะร่วมด้วยช่วยกันในการร่วมทำบุญกับการบริจาคโลหิตค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวสารกิจกรรมของทางเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสที่น้องแหววหยิบมาฝากกับคุณผู้ฟังกันนะคะเมื่อสักครู่นี้เปิดบทเพลงลูกกรุงกันไป2บทเพลงอ่ะแถมให้อีก1เพลงนะคะแถมให้อีก1เพลงนะคะมอบให้กับแฟนๆรายการทุกท่านแล้วก็พิเศษให้กับคุณครูแยกเยาวราชกันด้วยนะคะบอกแล้วว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เปิดบทเพลงลูกกรุงช่วยเปิดบทเพลงนี้ให้กับคุณครูกันด้วยอ่ะตั้งกันเลยก็แล้วกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะ

นั่นคือบทเพลงเพราะๆจากทางรอยกหันนะคะทราบว่าในส่วนของการออกอากาศตอนนี้ไม่ได้ออกอากาศ

ดูเวลาเหลืออีกประมาณ7นาทีสุดท้ายขอบคุณสำหรับในส่วนของคุณผู้ฟังทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการนะคะกลับมาเจอกับช่วงของรายการลูกทุ่งพัฒนาได้ใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนมีความสุขมากๆสวัสดีค่ะ